0: ถือเป็นการจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำระดับประเทศหรือ Leader Retreat ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกในรอบ11ปีโดยการหารือจะครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าทั้งในด้านการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการหารือเพื่อวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้งสองประเทศจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันโดยสิงคโปร์จะรับหน้าที่ในปี2570และไทยจะรับหน้าที่ในปี2571นับเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังมีกำหนดแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับความร่วมมือในมิติสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนและข้อเสนอเพื่อดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟต์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า 160,000 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
3: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
2: รอบจากนี้ที่ประชุมยังอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าโดยคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงสินไหมทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวัตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
3: ที่สำคัญคณะมนตรีอยู่ในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
2: ทั้งนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้องกัน และบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านจึงต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนพร้อมเน้นย้ำเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
4: เราไม่มีทางที่จะรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั่นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของเขาได้แล้วก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญที่คำว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
2: ด้านนายศิริศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนเน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
5: ควรจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันและสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องควรจะต้องรู้ถ้างานมวลชนเราดีกว่านี้มันทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับในการดำเนินการได้ทันท่วงทีแล้วงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่นะครับที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของงานเราการว่าจ้างเป็นยังไงเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วย
2: ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต้องดำเนินการควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียซึ่งวันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเปิดเผยประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลแนะประชาชนหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมปีนี้พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 โดยสายพันธุ์โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบันคือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ที่พบต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการ การคล้ายไข้หวัดทั่วไปทั้งนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องกังวลสำหรับอาการของโรคโควิด-19 ที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นอาการของระบบทางเดินหายใจเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยและอ่อนเพลียคล้ายกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมากหากจำเป็นต้องออกจากบ้านหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นควรสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหากอาการป่วยไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 วันควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสม
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passportเปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันมีความปลอดภัยเนื่องจากข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้งาน AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วันนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวเชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ THAI Passport สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันซึ่งโครงการนี้ได้รวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมให้ใช้ได้นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบจาก Google Microsoft และหน่วยงานภาครัฐซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตฟิลิโบทางการศึกษาและการทำงานได้จริงพร้อมยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทย ID หรือแอปทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันว่าปลอดภัยแน่นอน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีโดยมุ่งเป้าไปยังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC หลังกองกำลังดังกล่าวพยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซและทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะดำเนินการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ที่มีความรุนแรงมากกว่าเดิมเพื่อตอบโต้ความล้มเหลวของอิหร่านจากการวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุสและยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนซึ่งสามารถสกัดกั้นได้ทั้งหมดด้านพลจัตวาฮอสเซนโมฮิบบีโฆษกกองกำลัง IRGC เตือนว่าสหรัฐจะต้องเสียใจกับการเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่นี้ซึ่งจะถูกตอบโต้อย่างรุนแรง
1: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยเตือนสายการบินทุกแห่งบริษัทประกันภัยและพลเรือนทุกคนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสำคัญของรัสเซียรวมถึงน่านฟ้าของรัสเซียเนื่องจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจำนวนมากบินเหนือน่านฟ้าของรัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนไม่ได้มุ่งเป้าคุกคามการบินพลเรือนโดยตรงประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่ายูเครนไม่ต้องการให้ชีวิตของผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียและช่วงเวลาแห่งความปลอดภัยในน่านฟ้าของรัสเซียสิ้นสุดลงแล้วตราบเท่าที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่ายูเครนจะถอนโดรนออกจากน่านฟ้ารัสเซียเมื่อได้รับคำร้องจากพันธมิตรเพื่อประโยชน์ทางการทูตการเจรจาและเป้าหมายที่กำหนด
0: นางคณีวิกนาราจาผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติและผู้อำนวยการระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่สามารถพัฒนาได้เร็วพอที่จะป้องกันความเสียหายจากปริมาณน้ำที่ทะลักมาจากทะเลสาบทานน้ำแข็งได้พร้อมเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเร่งให้ทานน้ำแข็งรอบเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วขึ้นและเพิ่มแรงกดดันต่อคันดินของทะเลสาบทานน้ำแข็งมากยิ่งขึ้นซึ่งคาดการณ์ว่าประชาชนหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,050 รายและสูญหายประมาณ 4,000 ราย
1: นายแพทย์ไกรฮิเดอร์ฟานเดอเวียผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำดินแดนปาเลสไตน์เปิดเผยว่าการทดสอบตัวอย่างคุณภาพน้ำในฉนวนกาซาประมาณ 6,700 ตัวอย่างในช่วง8เดือนแรกของปีนี้พบการปนเปื้อนทางจุลชีววิทยาซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าจงส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงพุ่งขึ้นเป็น 48,000 คนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ3ของโลกตบชนะยูชิธนากะมืออันดับ19ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม15-21 21-14 22-20 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมืออันดับ30ของโลกเจ้าถิ่นส่วนหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกตบชนะหว่องหลิงชิงมืออันดับ36ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-14 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปดวลกับชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไชนีสไทเปที่เอาชนะปปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกชาวไทย2-0เกม21-14 21-15 ด้านคู่ผสมพักพลเทระรัสกุลกับซัตซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ14ของโลกแซงเอาชนะอย่างโปซวนกับหูหลิงฟางคู่มืออันดับ12ของโลกจากไชนีสไทเป2-1เกม13-21 21-13 21-11 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเฝิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนการแข่งขันเกรทาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้ล่าสุดในรายการวิ่ง400เมตรรุ่นอายุ90ปีชายจำนงคำเขตการในวัย90ปีวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา1นาที 48.83 วินาทีคว้าอันดับ2มาครองส่วนแชมป์โลกตกเป็นของรัตนาเซเรนจากมองโกเลีย1นาที 40.46 วินาทีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเกณฑ์คัดเลือกนักกีฬาจักรยานหนูน้อยขาไถเป็นตัวแทนประเทศไทยลุยศึกจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเบื้องต้นกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่26มิถุนายนปีหน้าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยจะคัดจากผลงานชิงแชมป์ประเทศไทยในปีนี้และสนามแรกในปี2570พร้อมเปิดโอกาสนักปั่นรุ่นจิ๋วอายุ 2-11 ปีร่วมสร้างประสบการณ์บนเวทีระดับเอเชียส่วนการแข่งขันสนามสุดท้ายวันที่6กันยายนที่สวนกีฬาขมวล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพสมาคมกีฬาจักรยานจะมอบถ้วยเกียรติยศให้แก่นักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมใบเกียรติบัตรและช่อตุ๊กตาที่ระลึกเช่นเดียวกับสนามที่แล้ว ติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยแสดงความยินดีกับ2นักเทนนิสหญิงไทยรัตนาธาราฤดีมืออันดับ76ของโลกและมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ94ของโลกที่สามารถผ่านเข้ารอบ2เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยรอบ2รัตนาจะพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดสมนัญชยาจะพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021แข่งขันในวันนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาที
12: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าอับปางอับปางหมายความว่าแตกหรือล่มจมลงใช้กับเรือเดินทะเลเช่นพายุโหมกระหน่ำจนเรืออับปางลงด้วยเหตุที่อับปางใช้กับเรือเมื่อเปรียบเทียบบ้านเมืองกับเรือจึงใช้คำว่าอับปางได้เช่นเราจะช่วยกันพยุงรัฐนาวาลำนี้ไม่ให้อับปางลงอีกทั้งยังใช้กับความเป็นไปในชีวิตก็ได้เช่นชีวิตสมรสของเขาต้องอับปางลงเพราะมือที่สามที่มาของคำว่าอับปางนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนเคยสันนิษฐานไว้ปรากฏในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่างๆเล่ม4ว่าอับปางอาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งฮอปปางแปลว่าแตกทำลายทั้งหมดจมหมดไม่มีอะไรเหลือ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนความหมายของโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองคือโรคที่เกิดกับระบบประสาทส่วนกลางได้แก่สมองใหญ่สมองน้อยก้านสมองและไขสันหลังซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมองทำให้สมองสูญเสียหน้าที่หรือการทำงานชั่วคราวหรืออย่างถาวรโรคนี้คนไทยเรียกกันว่าโรคอัมพาตหรืออัมพฤกษ์อัมพาตมีอาการรุนแรงมากจนสูญเสียการทำงานของระบบประสาทกลางแบบสิ้นเชิงอัมพฤกษ์จะมีอาการน้อยกว่าและสูญเสียการทำงานเพียงบางส่วนที่เหลือยังใช้งานได้เล็กน้อยแต่ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคค่ะ
15: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
16: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
17: ธรรมิกะทั้งหลายและบรรดาท่านโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็จะขออธิบายความเป็นมาของพระโสดาบันทั้งนี้ก็เพราะว่าตามที่อธิบายมาแล้ว2คืนนั่นเป็นวิสัยของพุทธจริตแต่ว่าท่านผู้ใดมีจริต ป็นพุทธจริตก็สามารถจะจำมาไปปฏิบัติเป็นพระโสดาบันได้เลย ทั้งนี้เพราะว่าท่านที่มีนิสัยเป็นพุทธจริตเป็นคนฉลาดอยู่แล้วแต่ว่าองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็มีความห่วงใยบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มีจริตอื่นนอกจากนั้นเช่นราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตวิตกจริตศรัทธาจริต เป็นนั้นว่าคำอธิบายที่ผ่านมาบรรดาท่านที่มีจริตทั้ง5อย่างนี้ยังไม่สามารถจะก้าวเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันได้ดัง นี้ก็เพราะว่าต้องรับคำอธิบายกันก่อน เนื่องด้วยความฉลาดไม่สม่ำเสมอกันวันนี้ก็อยากขอพูดให้กับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเข้าใจความจริงความเป็นพระโสดาบันนี้มีความสำคัญอยู่ที่ศีลถ้าหากว่าทุกท่านมีศีลบริสุทธิ์ก็ไม่ต้องกล่าวน้อมไปถึงการเคารพในพระรัตนตรัยทั้งนี้เพราะว่าศีลมาจากพระรัตนตรัยทั้ง3ประการการที่เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ก็แสดงว่าเป็นผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยอยู่แล้วดัง นั้นศีลของท่านทั้งหลายจึงบริสุทธิ์วันนี้ก็มาขอย้ำกันว่าการที่ศีลจะบริสุทธิ์นั้นต้องอาศัยอะไรเป็นพี่เลี้ยงศีลจะบริสุทธิ์ได้ตามที่กล่าวมาแล้วในสิกขาบททั้ง5บรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจะเห็นว่ามีเมตตากับกรุณาเป็นสำคัญ ถ้ามีเมตตากับกรุณาทั้งสองประการนี้ครบถ้วนเป็นอันว่าศีลบริสุทธิ์ฉะนั้นความจริงเมตตากับกรุณาทั้งสองประการนี้ยังมีเพื่อนอีก2เป็นฝ่ายสนับสนุน นั่นก็คือมุทุตากับอุเบกขา มุทุตาได้แก่ความอ่อนโยนของจิตคือจิตมีอารมณ์ไม่ฉาริษยาบุคคลผู้ใดเห็นใครเขาได้ดีพรอยินดีกับความดีนั้นนี่ประการหนึ่งประการที่4ก็ได้แก่อุเบกขาความวางเฉยคำว่าเฉยในที่นี้ก็หมายความนึงว่าไม่สะดุ้งสะเทือนในเมื่อกฎของกรรมมันเกิดขึ้นนี่ความจริงตามตำราท่านบอกว่าไม่ซ้ำเติมเมื่อบุคคลอื่นได้รับความเดือดร้อนแต่นั่นเป็นจริยาหรือนิสัยของโลกียชนสำหรับที่พูดกันอยู่นี่อาตมาพูดกับท่านปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบัน ก็ต้องพูดกันคนในชั้นกับโลกียชนสำหรับอุเบกขามีอาการวางเฉยจากกฎของกรรมที่ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นเราก็เฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาความแก่ปรากฏก็เฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาความตายจะเข้ามาถึงเราก็เฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็จะต้องขอย้อนต้นอีกสักนิดว่าศีลที่จะทรงอยู่ได้เพราะอาศัยพรหมวิหาร4นั่นก็คือ 1. มีเมตตาความรักรักทั้งตัวเรารักทั้งบุคคลอื่นรักทั้งสัตว์เดรัจฉาน รักทั้งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของบุคคลอื่นรักสิทธิของบุคคลอื่นไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลผู้ใดนี่เป็นตัวเมตตาความรักนี่กรุณาความสงสาร เห็นคนกุลดีเห็นสัตว์กุลดีที่เพลี่ยงพร้ำมีความทุกข์ขาดแคลนได้สิ่งใดก็ตามเราพร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาจิตใจของเราก็พร้อมตามนั้นเป็นปกติมุทุตาจิตอ่อนโยนคือมีอารมณ์ไม่ฉาดิสยาใครมีอารมณ์ชอบส่งเสริมความดีของบุคคลอื่นบุคคลนั้นจะเป็นใครก็ตามชาติเดียวกันหรือคนละชาติอยู่บ้านเดียวกันหรืออยู่คนละบ้านเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นศัตรูกันก็ตามไม่มีความหมายจะเป็นอะไรก็ช่างในเมื่อเห็นเขาได้ดีเราก็พลอยยินดีกับความดีของเขาสำหรับอุเบกขานั้นถ้าว่ากันไปตามเรื่อง ในความเป็นพระโสดาบันก็หมายความว่ามีความวางเฉยในขันห้าเป็นสำคัญถือว่าขันห้ามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นเรารู้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความเสื่อมไปเป็นปกติเราจำได้และต่อไปมันก็มีการสลายตัวไปในที่สุดเราเข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็สนใจจริยาอย่างนี้คิดว่านี่มันเป็นธรรมดาของขันห้าขันห้ามันเกิดมาเพื่อทรงอารมณ์อย่างนี้ฉะนั้นเมื่อมันจะเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราการป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นการรักษาโรคถือว่าเป็นการระงับเวทนาถ้าเวลาจะตายเกิดขึ้นมาถือว่าเป็นเรื่องปกติมีอารมณ์ใจไม่หวั่นไหวมีความภูมิใจว่าเราได้ทำความดีแล้วขึ้นชื่อว่าอบายภูมิทั้งสี่ มีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดอย่างนี้เราไม่ไปดินแดนที่เราจะพึงไปก็คือมนุษย์หรือว่าเทวดาหรือว่าพรหม ดังนี้เพื่ออะไรเพราะความดีเราทรงอยู่แล้วคือคุณพระรัตนตรัยทั้งสามรายการได้คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ อย่างนี้เรามีครบบริบูรณ์อย่างคนที่นึกถึงของคุณพระพุทธเจ้าแม้แต่ชั่วเวลาเล็กน้อยอย่างท่านมัทธกุณฑลีเทพบุตรท่านไม่เคยสร้างความดีทานไม่เคยให้ศีลไม่เคยรักษาพระไม่เคยไหว้ในเวลาที่ใกล้จะตายท่านนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเพียงเดียวๆตายแล้วท่านไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทวโลกท่านดาวดึงส์เทวโลกมีความสุข ในอย่างท่านราชาเทวทีตาเป็นหญิงที่ประกอบด้วยความจนไม่เคยบำเพ็ญกุศลใส่เข้าตอกใส่บาตรพระมหากัสสปเพียงครั้งเดียวแล้วนึกถึงความดีของพระมหากัสสปที่เรียกว่าสังฆานุสติกรรมฐานสำหรับท่านมัทธกุณฑลีเทพบุตรจัดเป็นพุทธานุสติกรรมฐานท่านใส่บาตรเพียงครั้งเดียวกลับไปกระท่อมถูกงูขัดตะกัดตายท่านก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกมีความสุข สำหรับพระธรรมเราก็ถึงแล้วคือมีความเชื่อในพระพุทธเจ้า คนที่มีความเชื่อในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะว่าแต่คนเลยแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเช่นข้างคาว500ตัวฟังเสียงพระสวดอภิธรรมไม่รู้เรื่องว่าเป็นธรรมะแต่พอใจในเสียงตายแล้วเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์พบพระสารีบุตรบวชแล้วไม่นานนักก็เป็นพระอรหัตตผล นี่เป็นอนุว่าคุณธรรมความดีทั้งสามรายการได้กับคุณพระรัตนตรัยเราเข้าถึงแล้วย่อมเป็นที่พึ่งของเราการตายของเราย่อมไม่ไปอบายภูมิเราพอใจในความดีของเรายิ่งไม่หวั่นไหวในความตายและยิ่งไปกว่านั้นปัญจเวทห้ารายการคือศีลห้าเราสามารถระงับได้แล้วเป็นปัจจัยไม่ให้ลงอบายภูมินี่เป็นอันว่าเรามีความชุ่มชื่นใจไม่หนักใจในด้านสังขารุเปขาญาณในอุเบกขาข้อสุดท้ายของพรหมวิหาร4แต่ว่าสังขารุเปขาญาณสำหรับพระโสดาบันนี้ทรงไม่ได้มากนักเป็นแต่เพียงมีความรู้สึกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นของธรรมดาแต่ว่าในสมัยที่มีชีวิตอยู่ยังมีความรักสวยสดงดงามงดงามตามปกติของปุถุชนแต่ว่ากำลังใจของตนดีกว่าปุถุชนที่เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยทั้ง3ประการนี่ธรรมดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการที่จะทรงศีลให้บริสุทธิ์ถ้าเราระวังแต่ศีลก็เห็นจะต้องเหมือนกับจับปูใส่กระด้งหรือว่าเราไล่จับลิง เพราะว่าสภาพของใจมันดีไม่พอก็ต้องหาเครื่องครอบคือหากรงขังศีลเข้าไว้กรงที่จะขังศีลได้นั่นก็คือพรหมวิหาร4เรามีความรักเรามีความเมตตาสงสารกรุณาความสงสารรักด้วยสงสารด้วยเราก็ฆ่าเขาไม่ได้ทรมานเขาไม่ได้ใครจะกล้าฆ่าคนที่รักใครจะกล้าฆ่าคนที่สงสาร เห็นจะหาไม่ได้ในโลกนี่การที่จะรักจะขโมยทรัพย์ของเขาถ้าเรามีความรักเรามีความสงสารเจ้าของทรัพย์เราก็คงไม่สามารถจะทำได้เหมือนกันนี่หากว่าเราจะไปยื้อแย่งคนรักของบุคคลอื่นเนื้อคนที่อยู่ในปกครองของบุคคลอื่น โดยการละเมิดโดยการมีสุมิจฉาจารเราก็ทำไม่ได้เพราะว่าเรารักเราสงสารบุคคลนั้นว่าจะเสียหายเพราะเราและรักและสงสารผู้ปกครองของเขาว่าจะต้องเกิดความเสียใจน้อยใจเธอมีความขุ่นข้องหมองใจในเมื่อเราเข้าไปละเมิดนี่เป็นอันว่าเรามีความรักความสงสารเราทำไม่ได้อันนี้สำหรับข้อที่4คือการมุสาวาทก็ดี การพูดคำหยาบก็ดีพูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้เขาแตกร้าวกันก็ดีโคตรเพื่อเจิดเหลวไหลเป็นวาจาที่ไร้ประโยชน์ก็ดีอาการอย่างนี้จะมีกับเราไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรามีความรักเรามีความสงสารเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้คนที่เรารักเราก็ไม่โกหกคนที่เรารักมีแต่วาจาอ่อนหวานเท่านั้นที่เราจะพูดกับเขา ไม่มีวาจาสามหาวควาจาหยาบการที่จะยุยงส่งเสริมให้คนรักกันเป็นศัตรูกันมันก็ไม่มีสำหรับเราเพราะเรามีความรักความสงสารบุคคลทุกคนว่าถ้าเขาเป็นศัตรูกันเขาก็มีความทุกข์มีแต่ความเร่าร้อนที่สำหรับการที่จะพูดเพ้อเจ้อหรือไหลเป็นวาจาหยาบคายทำความสะดุ้งสะเทือนใจเกิดแก่บุคคลอื่นก็ไม่มีกับเราซึ่งมีความรักความสงสารในบุคคลนั้นการดื่มสุราบานก็ย่อมไม่ปรากฏเพราะเราสงสารตัวเองด้วยสงสารบุคคลในครอบครัวด้วยว่าจะต้องสูญเสียทรัพย์สินที่นำมาซึ่งเป็นเหตุให้เป็นประโยชน์จากทรัพย์นั้นให้สูญเสียไปเปล่า หรือไม่เช่นนั้นไอ้เจ้าเล่าทุลายาฝิ่นมันก็จะพาเราเข้าคุกเข้าตารางเป็นเหตุให้คนอื่นเขาเหยียบหยามว่าเราเป็นคนขี้เล่าขี้ยาไม่มีศักดิ์ศรีไม่เป็นที่สมควรจะคบค้าสมาคมเพราะคนเมาเหล้าไม่ใช่คนดีคนประเภทนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดากล่าวว่าเป็นคนที่ไม่มีศักดิ์ศรีเป็นคนทำลายความดีของตนเองนี่รวมความว่าถ้าเรามีพรหมวิหาร4ครบถ้วนศีลแล้วก็บริสุทธิ์เมื่อสรณาคมคือไตรสรณาคมได้แก่คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เรายึดมั่นทรงตัวอยู่และคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมครูในข้อที่ว่าศีลบริสุทธิ์มีอยู่เราก็ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันศีลของเรานั้นจะมีความมั่นคงได้ก็เพราะอาศัยพรหมวิหาร4เป็นสำคัญ จะยกตัวอย่างให้เห็นว่าบุคคลที่เป็นพระโสดาบันย่อมมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารและไม่อิจฉาริษยาบุคคลอื่นใดที่ได้ดีเพราะยินดีกับบุคคลผู้ได้ดีนั้นและยิ่งไปกว่านั้นก็มีอุเบกขาวางเฉยเมื่อกฎของกรรมและสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่รักของตนจะต้องสูญหายไปเพราะเหตุที่ไม่ได้ตั้งใจอาการอย่างนี้มีตัวอย่างจะยกตัวอย่างมาแบบง่ายๆสักรายเดียว แล้วก็จะขอนำมากล่าวแต่โดยย่อไม่ใช่พิสดารเพราะเวลาจำกัดตัวอย่างที่บรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นอยู่เสมอได้แก่พระนางวิสาขามหาอุบาสิกานางวิสาขามหาอุบาสิกานี่เป็นพระโสดาบันจิตใจของนางนั้นเต็มไปด้วยความเกื้อกูลเต็มไปด้วยเมตตาความรักกรุณาความสงสาร จะเห็นได้ว่าในการครั้งหนึ่งเมื่อองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงสมเด็จประทับอยู่ที่พระคันธกุฎีในวันหนึ่งนางวิสาขาได้อาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมไปด้วยพระสงฆ์ทั้งหมดไปฉันภัตตาหารที่บ้านวันนั้นเป็นเอิญเป็นเวลาที่จะถึงเวลานิมนต์บังเอิญฝนตกใหญ่สมัยนั้นบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมีผ้า3ชิ้นคือสบง1จีวร1สังฆาติ1มีผ้าวิเศษก็ได้แก่อังสะเป็นผ้าซับในแล้วก็ผ้ารัดประคตแทนเข็มขัดเวลาเดียวกันนั้นปรากฏว่าฝนตกจัดบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเห็นเป็นโอกาส พระประมาณ 2,000 รูปก็พากันอาบน้ำตามชายคามหาวิหารเพราะเป็นวิหารใหญ่เวลาอาบน้ำท่านก็แก้ผ้าด้วยกันทุกองค์เป็นเวลาสายแล้วนาวิสาขาต้องใช้คนใช้ให้ไปนิมนต์พระปรากฏว่าเมื่อคนใช้ไปถึงเห็นพระแก้ผ้าอาบน้ำกันเป็นแถวเข้าใจว่าเจลกคือพวกชีเปลือยจึงได้กลับมาบอกกับนางวิสาขาว่าที่วิหารไม่มีพระมีแต่พวกอเจลกชีเปลือยเท่านั้น นางวิสาขาก็ทราบว่าพระคงจะอาบน้ำกันเพราะมีผ้า3ผืนถ้าสบงเปียกก็ไม่มีสบงนุ่งเพราะมีสบงผืนเดียววิจิวรตัวเดียววิสังติตัวเดียวเมื่อฝนหายแล้วนาวิสาขาก็ใช้คนใช้ไปใหม่เพราะว่าเวลานี้พระกลับมาแล้วเธอจงไปก็ปรากฏว่าคนใช้กลับไปคราวนี้ฝนหายพระนั่งในมหาวิหารห่มผ้าผ่อนเรียบร้อย นางจึงเข้าไปบอกแก่พระอานนท์ว่าถึงเวลาอาหารแล้วขอได้โปรดพระเลี้ยงพระให้ไปรับประทานอาหารได้ เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรพร้อมไปด้วยพระสงฆ์ทั้งหลายฉันประทานอาหารเสร็จนางวิสาขาเพราะอาศัยมีความเมตตาในพระมีความสงสารในพระเห็นว่ามีผ้าน้อยเกินไปจึงได้ขอพรในองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าขอให้หม่อมฉันหรือขอให้พระได้มีโอกาสรับผ้าวัสิกษาคือผ้าอาบน้ำฝนได้เป็นชิ้นดีสีที่เป็นผ้าสำหรับครองคือเป็นผ้าอธิษฐานองค์สมเด็จพระพิชิตมารก็ทรงอนุมัติมีชื่อเห็นได้ว่าคนที่เป็นพระโสดาบันมีจิตประกอบด้วยความเมตตาปราณีและประกอบด้วยเหตุผลไม่ใช่เมตตาปราณีประเภททรงเดชใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา ในคราวหนึ่งในคราวว่าพิธีพิสูจน์ชาวปาถามาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาถึงวันเข้าพรรษาแล้วแต่ยังไม่ถึงองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงพักระหว่างทางพอออกพรรษาก็รีบเดินทางมาน้ำค้างตามใบหญ้าใบไม้ก็เปียก เมื่อเธอก็ต้องใช้ผ้าเปียกๆ เพราะมันมีชุดเดียวเมื่อถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนนั้นนางวิสาขานั่งอยู่ที่นั่นด้วยเห็นพระเปียกทั้งหมดถามได้ความชัดว่าเดินมาตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาเมื่อเวลานี้เข้าพรรษาแล้วก็เมื่อเวลาเข้าพรรษาต้องพักระหว่างทางออกพรรษาก็รีบมาผ้าผ่อนท่อนสบายไม่มีผลัดเพราะมีผ้าอยู่3ชิ้นจำกัดนางวิสาขายังขอพรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเวลาออกพรรษาแล้วขอโอกาสให้มีโอกาสได้ทอดกฐินคือพระจะได้รับผ้าไตรจีวรจากบรรดาทายกอุบาสกอุบาสิกาย่านองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาอนุญาตว่าเมื่อออกพรรษาแล้วตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งเดือน11ถึงกลางเดือน12เป็นเวลา1เดือนขอให้บรรดาพระสงฆ์รับผ้าพระกฐินทานแก่บรรดาภิกษุทั้งกับบรรดาทายกทายิกาที่มาถวายได้เป็นผ้ากฐินที่เขากล่าวว่าสำคัญที่จะไกลครองไกลอื่นๆไม่สำคัญนั้นไม่จริงความจริงสำคัญทุกไกลมีอนิสงส์เท่ากันเพราะยิ่งถวายได้ทั้งวัดยิ่งดีเพราะพระจะได้มีใช้สม่ำเสมอกัน นี่การนำเรื่องนี้มาเล่าให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังก็จะได้จำเป็นตัวอย่างว่าท่านดีเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันหรือกำลังจะเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันจะต้องทรงพรหมวิหาร4เป็นปกติเมื่อทรงพรหมวิหาร4แล้วก็เป็นปัจจัยให้ศีลบริสุทธิ์ด้วยทรงมีหาพรหมวิหาร4เป็นปัจจัยระงับโทสะและพยาบาทถ้าไม่โทสะและพยาบาทคลายตัวแล้วก็พรหมวิหาร4เป็นปัจจัยให้คนใจดีพอใจในการให้ทานแล้วก็ทานตัวนี้เป็นปัจจัยตัดโลภะคือความโลภทำให้จิตใจของท่านดีเป็นพระโสดาบันมีอารมณ์บริสุทธิ์ผุดพองไม่มีความโลภคือปรารถนาในการยื้อแย่งเขาพอใจในการหาได้โดยสัมมาอาชีวะฉะนั้นขอบรรดาท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายที่กำลังสนับอยู่จงปรับกำลังใจของท่านให้ดีตามนี้นี่การเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันจะเห็นว่าเป็นของไม่ยากไม่มีอะไรลำบากที่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่จะต้องหนักใจนี่มองดูเวลาสำหรับจะพูดกันก็เห็นว่าหมดเสร็จแล้วต ต่อแต่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจะนั่งอยู่ก็ตามจะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้ควบคุมกำลังใจของท่านให้เป็นไปตามคำแนะนำที่กล่าวมาแล้วนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติเพื่อสุขวิปัสสโกใช้อารมณ์คิดเป็นสำคัญเมื่ออารมณ์คิดมีเหตุมีผลทรงใจดีแล้วจิตใจของท่านทั้งหลายก็จะมีความผ่องแผ้วทรงความเป็นพระโสดาบันได้ง่ายเวลานี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องพักคำอธิบายขอทุกท่านจงทรงกำลังใจของท่านให้เป็นสมาธิและพิจารณาไปตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้จิตใจจะได้มีความสุขเข้าถึงนิพพานต่อไปตามกาลตามสมัยตาม
18: ชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โอ้ไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนังนักเจ้ากล้า มีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอรัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
3: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอ๋อหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
4: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
3: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
4: ไม่รู้ซะแล้ว
5: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
6: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
5: และมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
6: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
5: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
6: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
5: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

0: ใส่หมวกกันน็อกทุกวันไม่เบื่อบ้างเหรอ
1: ไม่ใส่สิถึงจะได้ใส่ชุดคนไข
2: ้หมวกกันน็อกใส่ทุกครั้งรอดทุกครั้งปกป้องศีรษะคุณได้มากกว่าที่คิดเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ป้าครับชายอยากกินขนม
4: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
3: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
4: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละ
5: การกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
6: โกงเอาเราไม่โกง
7: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
8: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
9: ความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไปหากเรามีความประมาทเราแตกสามัคคีกันเมื่อใดเราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลงเมื่อนั้นไม่มีใครอื่นที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
4: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
5: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
4: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
6: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
7: สวัสดีค่ะ
6: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานครับ
7: ค่ะไขมันทรานนะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานนะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
6: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
7: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานแปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
6: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
7: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: สี่ห้ามสองต้องสี่ห้ามสองต้อง
9: นี่เธอมัวท่องอะไรอยู่
8: ก็ข้อเตือนใจให้ขับขี่ปลอดภัยนะสิเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนคันข้างหน้าเธอรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะท่องให้ฟังสี่ห้ามก็คือห้ามขับรถเร็วในเขตชุมชนห้ามดื่มแล้วขับห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและถ้าง่วงห้ามขับเด็ดขาดส่วนสองต้องคือต้องสวมหมวกกันน็อกหรือต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
9: อ๋อแค่ปฏิบัติตามข้อเตือนใจก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี
8: ่กรุงเทพมหานครร่วมรณรงค์เซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงสูญเสีย
10: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
11: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
10: ์
11: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
12: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
13: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
14: โกงประมาณ
10: แล้วจะทำอะไรผมได
11: ้ก็แฉมาสิ
15: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
16: ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
1: ก็ทำไมคนโกงเขาสอบได้ทุนเรียนฟรีละครับหลวงตา
0: เห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
1: กล้ากลัวครับ
0: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
1: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
0: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
3: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
4: และอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
3: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
5: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
6: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non Communicable Disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
5: แล้วสาเหตุล่ะครับ
6: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
5: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
6: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
5: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: อุบัติเหตุเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่เหตุการณ์เหล่านี้สามารถลดลงได้เพียงแค่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับง่วงไม่ขับโทรไม่ขับคาดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกไม่ขับรถเร็วตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสงกรานต์นี้ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
8: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
9: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
8: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
9: ใช่ๆขี้โกง
8: เพิ่มขึ้น
9: นิสัยอ่ะ
8: เพิ่มขึ้น
9: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
8: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
10: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
11: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
12: สามัคคีที่สำคัญที่สุดคืออะไรก็คือสามัคคีในชาติไม่ใช่ว่าความสามัคคีในคณะไม่ดีแต่ต้องระวังถ้าสามัคคีกันแต่ว่าไปก้าวก่ายหรือไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนในสถาบันก็เป็นความผิดถ้าสามัคคีในสถาบันไปทำให้คนอื่นเสียหายหรือเดือดร้อนก็ไม่ดีเพราะทำให้เสียหายต่อสามัคคีของชาติพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3 เมษายน 2503

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จะหารือความร่วมมือถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือรอบด้านของสองประเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่7กันยายนนี้กรณีมีหลักฐานเชื่อมโยงคดีโนมินีอสังหาริมทรัพย์กองทัพอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีกองทัพสหรัฐในบาเรนตอบโต้การโจมตีรอบใหม่ของสหรัฐแมนเชสเตอร์ซิตี้ปิดดีลคว้าตัวเอนโซ เฟอร์นันเดสจากเชลซีพร้อมคว้าอิลิมาน เอ็นดีไอจากเอฟเวอร์ตันอีกรายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การเดินทางเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในวันนี้จะได้หารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือรอบด้านของสองประเทศบ่ายวันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์บองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำระดับประเทศครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งและการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงรวมทั้งการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคและการแลกเปลี่ยนมุมมองประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองประเทศจะเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับความร่วมมือในมิติสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นประธานวุฒิสภาหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการวิเทศสัมพันธ์ณนครจีนานสาธารณรัฐประชาชนจีนสานต่อและยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน
2: นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภาเข้าหารือทวิภาคีกับนายหลิวไห่ซิงรัฐมนตรีว่าการวิเทศสัมพันธ์คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนณนครจีหนานมณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทั้งสองฝ่ายชื่นชมความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับจีนในฐานะหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านและเห็นพ้องถึงความสำคัญของการสานต่อและยกระดับความร่วมมือในมิติต่างๆทั้งนี้บทบาทสำคัญของรัฐสภาในการพบปะหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างสองประเทศรวมถึงการร่วมกันรับมือความท้าทายต่างๆขณะที่นายหลิวไห่ซิงเห็นพ้องว่าความสัมพันธ์ไทยจีนมีความแน่นแฟ้นและตั้งอยู่บนพื้นฐานมิตรภาพระหว่างประชาชนพร้อมแสดงความพร้อมในการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐสภาพรรคการเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมภูมิภาคที่เปิดกว้างร่วมมือและมีสันติภาพนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและบทบาทของภาคประชาสังคมและองค์กรต่างๆในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเยาวชนและภาคส่วนต่างๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันสวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลที่จะทำให้ตัวเลขการส่งออกที่เติบโตแปลงเป็นรายได้การจ้างงานและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม
3: เรื่องสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคม2569จะขยายตัวถึง 21.6 แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัว

0: อยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขณะที่ผู้ประกอบการ SME มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกเพียงร้อยละ14รัฐบาลจึงปรับเปลี่ยนนโยบายมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้คนไทยอย่างแท้จริงผ่านการขับเคลื่อน3สมดุลได้แก่สมดุลตลาดเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาการตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มสินค้าอาหารสุขภาพและสินค้ามูลค่าสูงเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกสมดุลสินค้ามุ่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือ local content โดยยกระดับสินค้าเกษตรจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปและใช้วัตถุดิบรวมถึงแรงงานในประเทศมากขึ้นและสมดุลรายได้ทลายข้อจำกัดด้านเงินทุนมาตรฐานและเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ SME กว่า 22,000 รายพร้อมผลักดันเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออกรายใหญ่พร้อมย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลคือการทำให้ตัวเลขการส่งออกที่เติบโตแปลงเป็นรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งเดินหน้ากระจายผลไม้ไทยเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปี
2: นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบิน7แห่งได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวสเจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ร่วมกันกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานโดยให้ผู้โดยสารสามารถโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570รวม1ปีซึ่งกรมการค้าภายในจะจัดส่งกล่องบรรจุผลไม้มาตรฐานขนาด10กิโลกรัมไปยังท่าอากาศยานขณะที่กรมท่าอากาศยานจะจัดพื้นที่ให้บริการและจำหน่ายผลไม้แก่เกษตรกรซึ่งจะนำร่องท่าอากาศยานเมืองรอง20แห่งทั่วประเทศอาทิจังหวัดน่านลำปางตากพิษณุโลกและเลยเบื้องต้นตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันโดยผู้โดยสารสามารถรับกล่องได้1ใบต่อคนณจุดบริการและนำผลไม้สดโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้ผลไม้ที่นำมาโหลดใต้ท้องเครื่องบินต้องเป็นผลไม้สดไม่เปียกชื้นและต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วซึมกลิ่นแมลงและสิ่งแปลกปลอมพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องบินเพื่อไม่ให้รบกวนผู้โดยสารรายอื่นปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการประชุมวิชาการหม่อนไหมประจำปี2569ชูแนวคิดเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงเร่งพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่รับมือสังคมผู้สูงวัยและต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่เชิงพาณิชย์
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและเปิดบ้านงานวิจัยหม่อนไหมประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเปิดโลกหม่อนไหมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพโดยกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้กรมหม่อนไหมได้ร่วมงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภาควิชาการภาคเอกชนและภาคเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนางานวิจัยที่มีศักยภาพมาสู่การใช้ประโยชน์แก่เกษตรกรในภาคหม่อนไหมและการต่อยอดในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างรอบด้านทั้งในด้านปัจจัยการผลิตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและด้านกำลังคนที่ปัจจุบันเกษตรกรด้านหม่อนไหมเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและขาดแคลนผู้สืบทอดกรมหม่อนไหมจึงตั้งเป้าหมายเร่งด่วนที่ต้องการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ได้มากที่สุดเพื่อสืบสานอาชีพอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาและตอบสนองความต้องการของตลาดที่ปัจจุบันมีความต้องการสูงชวนันท์มาลีรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มรถบรรทุกหนังหมูแช่แข็งลักลอบขนส่งกว่า 2,000 กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดนครพนมนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าวันนี้สพร.ได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นรถบรรทุกส่วนบุคคลต้องสงสัยบริเวณทางหลวงหมายเลข3015ตำบลน้ำก่ำอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมโดยพบหนังหมูแช่แข็งบรรจุในกระสอบพลาสติกจำนวน99กระสอบน้ำหนักรวมกว่า 2,000 กิโลกรัมและจากการตรวจสอบไม่พบใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช 2558 พร้อมยึดของกลางทั้งหมดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปยอดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 ใน 11 เดือนเบิกจ่ายมากกว่า 189 กรมบัญชีกลางกำชับหน่วยงานรัฐเร่งเบิกจ่ายเดือนสุดท้ายตามเป้าหมาย 93%
4: นางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช 2,569 ล่าสุดณวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมาว่ามียอดการเบิกจ่ายแล้วกว่า 3,380,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 189.64 ของวงเงินงบประมาณรวมโดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 196.41 และรายจ่ายลงทุน 164.52 ขณะที่การเบิกจ่ายเงินการไว้เบิกเหลื่อมปีจากงบประมาณพุทธศักราช 2568 อยู่ที่ 180.61 ทั้งนี้เนื่องจากเหลือระยะเวลาดำเนินการในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณกรมบัญชีกลางจึงกำชับให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2569รวมถึงโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายไปใช้ในโครงการที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับและเร่งอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมที่193ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการในปีงบประมาณพุทธศักราช2570เป็นไปอย่างรวดเร็วกรมบัญชีกลางได้แนะนำให้หน่วยงานรัฐสามารถเตรียมการจัดทำแผนและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อนเพื่อให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับใหม่มีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทช่วยนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนจังหวัดชายแดนใต้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทภายในก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569นี้เพื่อใช้ดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบรวมกว่า 30,000 คนในจังหวัดชายแดนใต้มาตรการดังกล่าวเป็นการเร่งรัดการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเพื่อบรรเทาภาระด้านการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังช่วยเสริมสภาพคล่องและความมั่นคงในการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเดินหน้าพัฒนาสวัสดิการครูเอกชนในภาพรวมควบคู่กันไปเพื่อสร้างความมั่นคงและคุณภาพให้ระบบการศึกษาเอกชนทั้งประเทศการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ครอบคลุม3เส้นทางวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทเชื่อมการเดินทางไทยมาเลเซียตั้งเป้าเปิดให้บริการปี2576นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2หลังคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่3ช่วงได้แก่ช่วงชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงปะดังเบซารวมระยะทางประมาณ 502.45 กิโลเมตรกรอบวงเงินรวมประมาณ 16,798 ล้าน 320,000 บาทโดยมีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จในปี2576พร้อมเตรียมเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาและลงนามสัญญาภายในปี2570เพื่อยกระดับการเดินทางการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกของภาคใต้ รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายทางรางระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียนอกจากนี้รฟท.ได้ปรับรูปแบบโครงสร้างทางรถไฟช่วงคลองร.1ถึงคลองอู่ตะเภาระยะทาง3กิโลเมตรให้เป็นสะพานบกเพื่อเปิดทางน้ำไหลลดผลกระทบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ส่วนช่วงหาดใหญ่ถึงสงขลาจะพิจารณาดำเนินการในระยะถัดไป
5: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้สองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจะลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2567
6: กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่7กันยายนนี้กรณีมีหลักฐานเชื่อมโยงคดีนอมินีอสังหาริมทรัพย์พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีนายสมชาติเตชะถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการถือหุ้นในบริษัทเอกชนที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชาวต่างชาติล่าสุด DSI ได้ส่งหมายเรียกครั้งที่2เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับแจ้งจากทางไปรษณีย์ว่าเอกสารส่งถึงมือผู้รับเรียบร้อยแล้วรวมทั้งได้ประสานสถานีตำรวจในพื้นที่ช่วยนำส่งเอกสารอีกทางหนึ่งโดยกำหนดนัดหมายให้นายสมชาติเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่7กันยายนนี้ส่วนจะเดินทางมาตามนัดหรือไม่ยังต้องรอติดตามในวันดังกล่าวต่อไปส่วนความคืบหน้าการดำเนินคดี Forex TD ในส่วนที่มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปยังนายภาวุฒพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขณะนี้ DSI อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดคาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีเพื่อส่งต่อให้อัยการพิจารณาได้ภายในเดือนกันยายนนี้การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติครั้งที่25/2569ต่อเนื่องเลื่อนการประชุมเป็นวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 นเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ
2: วันนี้กสทช.จัดประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือการประชุมกสทช.ครั้งที่25/2569ต่อเนื่องซึ่งในเวลา 9:49 ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ได้เดินทางมาถึงห้องประชุมโดยมีนายต่อพงษ์เสรานนท์และนายณัฐธรพรสุนทรกรรมการกสทช.เข้าร่วมประชุมออนไลน์และรองศาสตราจารย์สมภพภูริวิกรายพงษ์กรรมการกสทช.ลากิจขณะที่เมื่อเวลา 9:40 ศาสตราจารย์กิติคุณพิลงรองรามสูตรได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวว่าขณะนี้อยู่ที่สำนักงานกสทช.และพร้อมร่วมประชุมกับกรรมการทั้ง6คนตามกฎหมายทั้งนี้การประชุมดำเนินต่อไปจนกระทั่งในเวลา 10:30 ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเลื่อนการประชุมเป็นวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบนันทภาแสงตุ้มรายงาน
6: กรมควบคุมโรคยืนยันสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่น่าวิตกแม้ตัวเลขผู้ป่วยขยับตัวสูงขึ้นแต่สถิติป่วยเสียชีวิตลดลงเน้นย้ำมาตรการ DMH และคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง
2: แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศไทยว่าปัจจุบันโควิด-19 ถือเป็นโรคประจำถิ่นที่ยังคงพบผู้ป่วยได้เป็นประจำในพื้นที่แต่อาการไม่ได้รุนแรงและอาจเกิดการระบาดเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดได้ง่ายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาพบตัวเลขผู้ป่วยสะสมประมาณ 99,000 รายโดยเริ่มเห็นแนวโน้มขยับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นตามฤดูกาลเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการระบาดในช่วง3ปีที่ผ่านมาระหว่างปี2566ถึง2568จำนวนผู้ป่วยรวมยังคงน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญอัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี2569มีผู้เสียชีวิตรวม15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.02
7: จริงๆโควิด19นะคะตอนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วๆไปในเรื่องของไข้หวัดหรือไวรัสอื่นๆเพียงแต่ว่ากลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษคือกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจก็คือ608นะคะคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์อ้วนโรคประจำตัวพวกโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคปอดโรคมะเร็งโรคทางสมองเหล่านี้เป็นต้นนะคะในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงจากการเข้าไปยังสถานที่แออัดและเมื่อป่วยนะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย
2: ์โฆษกกรมควบคุมโรคอย่างได้เน้นย้ำมาตรการ TMSคือเว้นระยะห่างจากผู้ที่มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจประมาณ1เมตรสวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วยหรือเมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่แออัดและหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆพร้อมแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงสูง608ที่มีโรคประจำตัวนพศรแก้วขำรายงาน
6: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมบ้านอิ่มใจชูบทบาทสำคัญในการเป็นเซฟตี้เน็ตดูแลคนไร้ที่พึ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและโอกาสการทำงานนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้พักอาศัยณบ้านอิ่มใจบริเวณการประปาแม้นสีเดิมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยเปิดเผยว่าบ้านอิ่มใจจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่รองรับประชาชนที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจขาดรายได้หรือไม่มีที่พักอาศัยซึ่งกทม.ใช้วิธีเชิญชวนเข้าพักด้วยความสมัครใจโดยไม่มีการบังคับพร้อมให้มีที่พักอาศัยอาหารห้องน้ำที่ซักล้างและการดูแลสุขภาพเพื่อสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีทั้งนี้ปัญหาคนไร้ที่พึ่งมีหลายสาเหตุโดยเฉพาะปัจจัยทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้หน้าที่ของกรุงเทพมหานครคือการเป็นเซฟตี้เน็ตเพื่อเข้ามาประคองและดูแลผู้ที่กำลังลำบากให้มีสถานที่ปลอดภัยในการพักผ่อนตั้งหลักและมีโอกาสหางานโดยกรุงเทพมหานครเชิญชวนประชาชนและภาคส่วนต่างๆร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ไร้ที่พึ่งโดยนำอาหารหรือสิ่งของอุปโภคบริโภคมาบริจาคได้โดยตรงที่บ้านอิ่มใจเพื่อให้การช่วยเหลือส่งถึงผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำอาหารไปแจกจ่ายตามพื้นที่สาธารณะหรือบนท้องถนนเพื่อส่งเสริมให้ผู้ไร้ที่พึ่งเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือและการฟื้นฟูที่มีความปลอดภัยในระยะยาวสำหรับผู้ที่ประสงค์ร่วมบริจาคสิ่งของหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่บ้านอิ่มใจอาคารการประปาแม้นสีเดิมแขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 20:00 น.ความคืบหน้าเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่ยังปิดพื้นที่เสียหายเร่งรื้อถอนเศษซากเตือนประชาชนห้ามเข้าใกล้ห่วงโครงสร้างถล่มวันนี้บรรยากาศบริเวณคลองถมเซ็นเตอร์แขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ยังคงจำกัดพื้นที่บริเวณที่ได้รับความเสียหายพร้อมกำหนดเป็นเขตเพลิงไหม้และห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่อันตรายเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้ติดประกาศตามบริเวณรอบพื้นที่ตึกคลองถมเซ็นเตอร์โดยระบุว่าได้กำหนดพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุในระยะ30เมตรเป็นเขตเพลิงไหม้และมีข้อกำหนดห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารภายในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลา45วันนับตั้งแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้พร้อมให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเข้าไปบริเวณใกล้ที่เกิดเพลิงไหม้เนื่องจากโครงสร้างอาคารบางส่วนได้รับความเสียหายจากความร้อนและเพลิงไหม้อาจมีเศษวัสดุหรือชิ้นส่วนโครงสร้างหล่นลงมาและเป็นอันตรายได้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีประกาศแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่6กันยายนนี้
8: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศฉบับที่2ทับ2569แจ้งระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่6กันยายนโดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรซึ่งเป็นระดับที่มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคาย ได้แก่อำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬได้แก่อำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ้งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมได้แก่อำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและท่าพนมจังหวัดมุกดาหารได้แก่อำเภอว้านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลรวมทั้งดื่มลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: ขณะที่ระดับน้ำโขงจังหวัดหนองคายเพิ่มจากเมื่อวาน1เมตร17เซนติเมตรขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อเวลา10นาฬิการะดับน้ำโขงอยู่ที่10เมตร59เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้ประมาณ1เมตร17เซนติเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือหากสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจังหวัดลำปางติดตามปริมาณฝนปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้และรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่
9: นายกุลธรรัตนเสรีผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมาเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดลำปางปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้แต่จากการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่จึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามปริมาณฝนปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างเหมาะสมและรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกในพื้นที่ขณะเดียวกันได้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนอาคารประกอบระบบระบายน้ำและอุปกรณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างมีความพร้อมและสามารถรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นได้โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของตัวเขื่อนและประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำทางนี้ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากพร้อมเตรียมรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้บรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
6: จังหวัดพังงากำหนดจัดการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนนานาชาติพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมสู่ระดับสากลกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดทั้งปี
10: นางพิสมัยวงแก้วท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงากำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงาพังงาสปอร์ตทัวริซึมกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักทิปิจับริกกรอมพาโทรไทยแลนด์ระหว่างวันที่25ถึง26กันยายน2569ณ Memory Surf Village เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพของจังหวัดพังงาในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลสอดคล้องกับจุดเด่นและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของพื้นที่เขาหลักอีกทั้งยังส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตลอดทั้งปีหรือ All Year Round Tourism สร้างทางเลือกและขยายฐานกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพเป้าหมายใหม่ตลอดจนเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการชุมชนและประชาชนในพื้นที่
11: จะมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะคะโดยในครั้งนี้เราก็นำกีฬาหรือกีฬาโต้คลื่นหรือสปอร์ตทัวริซึมเนี่ยค่ะมาเป็นแม่เหล็กนะคะในการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดพังงากีฬาโต้คลื่นเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติอยู่แล้วนะคะทั้งชาวไทยและต่างชาติก็เป็นการนำกีฬามาเป็นเชิงธุรกิจนะคะประกอบกับการจัดการแข่งขันนะคะ
10: สำหรับกิจกรรมมีการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนนานาชาติที่เขาหลักชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กันยายน2569ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เพจเขาหลักเซิร์ฟทาวชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
6: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเปิดพื้นที่โชว์ศักยภาพด้านการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ผ่านการจัดงานสตูลแซนด์บ็อกซ์ซิมโพเซียม2026Moving Forward Together นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดงานสตูลแซนด์บ็อกซ์ซิมโพเซียม2026 Moving Forward Together เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของผู้บริหารครูและสถานศึกษาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายตลอดจนการแสดงศักยภาพของนักเรียนนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนการขยายผลนวัตกรรมสู่สถานศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาในจังหวัดสตูลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายในงานมีการเสวนาหัวข้อจากแซนด์บ็อกซ์สู่ความสถานศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาในจังหวัดสตูลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายในงานมีการเสวนาหัวข้อจากแซนด์บ็อกซ์สู่ความยั่งยืนก้าวต่อไปของการศึกษาเพื่อเด็กสตูลโดยคนสตูลจากผู้แทนผู้บริหารผู้แทนครูผู้แทนนักเรียนและผู้แทนผู้ปกครองในสถานศึกษานำร่องการบรรยายพิเศษ Moving Forward Together พลังเครือข่ายการศึกษายกระดับอนาคตเด็กสตูลโดยนายตติยภัทรปิยะเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการการนำเสนอโครงงานของนักเรียนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยหัวข้อเรียนรู้ร่วมกับ AI ปรับตัวอย่างไรให้ก้าวทันโลกจากนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6ซึ่งเป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่โดยมีผู้บริหารคณะครูนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสตูลเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
12: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
13: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสื่อของทางการอิหร่านรายงานในวันนี้โดยระบุว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีระบบเรดาร์และพื้นที่ซึ่งเป็นจุดที่กองทัพสหรัฐประจำการภายในฐานทัพอากาศเชคอิซาของบาเรนซึ่งเป็นฐานทัพสำคัญในอ่าวเปอร์เซียที่ใช้เป็นที่จอดเครื่องบินลาดตระเวนรวมทั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์และชิ้นส่วนโดรนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านที่พยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุสและโจมตีกองทัพสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อไม่นานมานี้
14: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่คีกิสถานเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัสเซียกำลังได้รับชัยชนะในสงครามยูเครนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเป็นผู้ก่อการร้ายที่รัฐบาลรัสเซียไม่อาจเจรจาด้วยได้ประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวเพิ่มเติมถึงการโจมตีของยูเครนในดินแดนของรัสเซียสร้างความเสียหายอย่างมากและการรับมืออากาศยานไร้คนขับหรือโดรนถือเป็นความท้าทายที่สำคัญอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบในสนามรบอย่างรวดเร็วและไม่ต้องสงสัยเลยว่ายูเครนใกล้จะล่มสลายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ผู้นำยูเครนประกาศเตือนสายการบินบริษัทประกันภัยและพลเรือนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสำคัญของรัสเซียเนื่องจากโดรนของยูเครนจำนวนมากบินอยู่เหนือน่านฟ้ารัสเซียแต่ยูเครนไม่ได้มีเจตนาคุกคามการบินพลเรือน
13: นางริก้าเปอร์รารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฟินแลนด์เปิดเผยว่ารัฐบาลฟินแลนด์ตัดสินใจยกเลิกแผนสนับสนุนงบประมาณรอบใหม่ให้แก่ธุรกิจศูนย์ข้อมูลภายหลังการหารือเกี่ยวกับงบประมาณประจำปี2570ท่ามกลางความกังวลว่าการขยายตัวของศูนย์ข้อมูลอาจกระทบโครงข่ายไฟฟ้าและระบบค่าไฟพร้อมระบุว่ามาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นแล้วเนื่องจากฟินแลนด์ยังคงเป็นจุดหมายสำหรับการลงทุนด้านธุรกิจศูนย์ข้อมูลแม้จะไม่มีมาตรการลดหย่อนภาษีก็ตามก่อนหน้านี้ฟินแลนด์สนับสนุนธุรกิจศูนย์ข้อมูลผ่านมาตรการลดหย่อนภาษีไฟฟ้าแต่มาตรการดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่สื่อท้องถิ่นของฟินแลนด์รายงานว่ามาตรการลดหย่อนภาษีไฟฟ้าให้กับศูนย์ข้อมูลทำให้รัฐสูญเสียรายได้ราว47ล้านยูโรต่อปีส่วนแผนสนับสนุนใหม่ที่เคยเสนอไว้คาดว่าจะใช้งบประมาณราว30ล้านยูโรต่อปี
14: นางเคิร์สตี้แมคนีลรัฐมนตรีว่าการกิจการแอฟริกาของอังกฤษเป ิดเผยว่ารัฐบาลอังกฤษจะเพิ่มงบประมาณสนับสนุนมากกว่า50ล้านปอนด์เพื่อช่วยควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกโดยงบประมาณดังกล่าวจะใช้เพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังสนับสนุนการทำงานของบุคลากรการแพทย์ด่านหน้าป้องกันการควบคุมการติดเชื้อขยายการเข้าถึงการรักษาและสนับสนุนการฝังศพอย่างปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคทั้งนี้อังกฤษทำงานร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาองค์การอนามัยโลกสหประชาชาติและองค์กรด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของดีอาร์คองโกซึ่งขณะนี้ยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิศสารมือ3ของโลกตบเอาชนะยูชิทานากะมือ19ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม15-21 21-14 และ22-20 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมือ30ของโลกเจ้าถิ่นด้านหญิงเดี่ยวเมซ้ายสุภณิดาเกียรติทองมือ30ของโลกเอาชนะหว่องหลิงชิงมือ36ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-14และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชิวปินเชียนมือ18ของโลกจากไชนีสไทเปที่เอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกชาวไทย2-0เกม21-14และ21-15ขณะที่คู่ผสมพักพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ14ของโลกแซงเอาชนะหยางโปซวนกับหมูหลิงฟางคู่มือ12ของโลกจากไชนีสไทเป2-1เกม13-21 21-13 และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเฝิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนต่อไปศึกฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอในรอบรองชนะเลิศที่สนามสุพัชราไสยโรงเรียนเทพศิรินเฉือนเอาชนะโรงเรียนอัสสัมชัญไปได้1-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับแชมป์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีที่ถล่มเอาชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมาได้5-0สำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่8สิงหาคมนี้เวลา 15:30 นที่สนามสุพัชราไสยถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึง YouTube ทางช่อง Daily New Online ตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปในช่วงซัมเมอร์นี้ได้ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยในคืนสุดท้ายของตลาดนักเตะมีการทำข้อตกลงย้ายทีมเกิดขึ้นหลายดีลและมีดีลที่น่าสนใจหลายรายการเริ่มที่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ปิดดีลคว้าตัวผู้เล่นสำคัญ2รายโดยรายแรกคือเอนโซ่เฟอร์นันเดสกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาจากเชลซีด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์และอีกรายคืออิลิมานเอ็นดีไอปีกตัวเก่งจากเอเวอร์ตันด้วยค่าตัว65ล้านปอนด์นอกจากนี้เรือใบสีฟ้ายังปล่อยตัวแจ็คกิลิชแนวรุกทีมชาติอังกฤษให้เอฟเวอร์ตันยืมใช้งานเป็นเวลา1ฤดูกาลขณะที่ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์เดินหน้าเสริมทัพในช่วงของสุดท้ายโดยปิดดีลยืมตัวมิคาโลมูดริกปีกทีมชาติยูเครนจากเชลซีเป็นระยะเวลา1ฤดูกาลพร้อมคว้าตัวโตซินอดาราบิโอโยจากเชลซีมาร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันส่วนผู้เล่นที่ย้ายออกจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ได้แก่เควินดันโซกองหลังชาวฝรั่งเศสที่ย้ายไปร่วมทีมซันเดอร์แลนด์ด้วยสัญญายืมตัวและปาเป้มาตาซาที่ถูกปล่อยให้ยูเวนตุสยืมใช้งานเป็นเวลา1ฤดูกาลด้านสิงห์บลูเชลซีไม่มีการคว้าตัวผู้เล่นใหม่เข้ามาเสริมทีมในคืนสุดท้ายของตลาดนักเตะหลังจากปล่อยผู้เล่นหลายรายออกจากทีมได้แก่เอนโซ่เฟอร์นันเดสมิคาโลมูดริกโตซินอดาราบิโอโยและมาร์กิอูส่วนเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาประกาศคว้าตัวกาเบรียลเชซุสกองหน้าชาวบราซิลวัย29ปีจากอาร์เซนอลมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญากับทีมจนถึงปี2029สำหรับดีลอื่นๆที่น่าสนใจแอสตันวิลล่าเปิดตัวอิบราฮิมเอ็มบายปีกทีมชาติเซเนกัลจากปารีสแซงต์แชร์แมงขณะที่ฮาวิเอลเลียตย้ายจากลิเวอร์พูลไปร่วมทีมบาเลนเซียด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลา1ฤดูกาล ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเดินทางถึงเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Men Volleyball Continental Championship ระหว่างวันที่ 4-13 กันยายนนี้สำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C มีโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่ม3นัดได้แก่วันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 17:00 นพบกาตาร์วันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 17:00 นพบเกาหลีใต้และวันพุธที่9กันยายนเวลา 13:30 พบไต้หวันถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กทั้งนี้ทีมที่คว้าแชมป์รายการนี้จะได้รับโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ขณะที่ทีมที่จบการแข่งขันใน3อันดับแรกจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีมติอนุมัติเงินรางวัลจับผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ไปคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาและการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027เป็นเงินรวม 11,760,000 บาทแบ่งเป็นนักกีฬา14คนได้รับคนละ 600,000 บาทรวม 8,400,000 บาทผู้ฝึกสอนได้รับ 840,000 บาทและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้รับ 2,520,000 บาทนอกจากนี้ยังอนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีก3ล้านบาทส่งผลให้เงินรางวัลและเงินสนับสนุนจากความสำเร็จครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 14,760,000 บาทนายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีพร้อมด้วยนายอาทิตย์อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี10เอกมาโนชเรืองศักดิ์ผู้บริหารและประธานกรรมการบริษัท IMAX Sport จำกัดในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี IMAX ครับต้านภัยยาเสพติดปี2569ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยนายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีกล่าวว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาทักษะด้านกีฬาโดยใช้การแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นสื่อกลางในการสร้างความสามัคคีมิตรภาพและการมีน้ำใจนักกีฬารวมไปถึงเป็นเวทีในการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกีฬารุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต
16: ปีนี้ครับถือว่ามีจำนวนทีมเข้าแข่งขันเยอะมากนะครับเยอะมากก็อาจจะเป็นเพราะกระแสนะครับของการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยของพวกเรานะครับวอลเลย์บอลหญิงซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนคนไทยทุกคนและก็รวมทั้งเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนและเยาวชนของเรานะครับเพื่อได้จะได้เจริญรอยตามรุ่นพี่และถึงแม้ครับการแข่งขันกีฬาอาจจะมีแพ้มีชนะแต่ว่าวอลเลย์บอลครับจะเป็นสื่อกลางในการสร้างมิตรภาพแล้วก็สร้างเกราะคุ้มกันเด็กและเยาวชนไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติดครับ
15: สำหรับในปีนี้มีทีมเข้าร่วม44ทีมจาก24โรงเรียนภายในจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมชิงชัยใน3รุ่นอายุได้แก่อายุไม่เกิน15ปี17ปี19ปีทั้งชายและหญิงโดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคมนี้ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีปุริพัฒน์สอนการรายงาน
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
19: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
20: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
21: ์วันนี้เสนอคำว่าอับปาง
0: อับปางหมายความว่าแตกหรือล่มจมลงใช้กับเรือเดินทะเลเช่นพายุโหมกระหน่ำจนเรืออับปางลงด้วยเหตุที่อับปางใช้กับเรือเมื่อเปรียบเทียบบ้านเมืองกับเรือจึงใช้คำว่าอับปางได้เช่นเราจะช่วยกันพยุงรัฐนาวาลำนี้ไม่ให้อับปางลงอีกทั้งยังใช้กับความเป็นไปในชีวิตก็ได้เช่นชีวิตสมรสของเขาต้องอับปางลงเพราะมือที่สามที่มาของคำว่าอับปางนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนเคยสันนิษฐานไว้ปรากฏในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่างๆเล่ม4ว่าอับปางอาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งฮอปปางแปลว่าแตกทำลายทั้งหมดจมหมดไม่มีอะไรเหลือ
20: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
14: ขณะนี้เวลา 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันช่วงวันที่ 5-7 กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.15 เมตรและเวลา 20:28 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เมตร
3: น้ำลงเต็มที่เวลา 4:41 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 36 ซม.และเวลา 15:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 27 ซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.
21: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์โดยสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02142-6887คณะกรรมการการสรรหากรรมการการเลือกตั้งรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่1ถึง21กันยายน2569ณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์cnet.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831-9336-7ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
22: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง7ข้อสังเกตก่อนกดติดตั้งแอปพลิเคชันในมือถือท่านผู้ฟังคะปัจจุบันสมาร์ทโฟนอาจเป็นอีกหนึ่งสิ่งของที่ใครหลายๆคนพกติดตัวอยู่เสมอเปรียบเสมือนอวัยวะหนึ่งของร่างกายใช้สำหรับติดต่อสื่อสารการทำงานหรือแม้กระทั่งการทำธุรกรรมทางการเงินที่เพิ่มอำนวยความสะดวกอย่างมากจุดนี้เองที่ทำให้มิจฉาชีพฉวยโอกาสพยายามเข้าถึงระบบหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือและมักใช้กลวิธีหลอกลวงให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมเข้ามาติดตั้งก่อนแล้วล้วงข้อมูลส่วนตัวไปบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนได้แนะนำ7ข้อสังเกตก่อนที่เราจะกดติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆก็ตามลงในโทรศัพท์มือถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงหรือเป็นแอปพลิเคชันปลอมของมิจฉาชีพกันแน่ 1. ผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน App Store ส่วนผู้ใช้งานในระบบปฏิบัติการ Android ควรดาวน์โหลดผ่าน Google Play ไม่ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่มาที่ไม่ใช่ทางการของระบบเพราะเสี่ยงเจอกับแอปพลิเคชันปลอมหรือโปรแกรมที่แฝงมัลแวร์ 2. ตรวจสอบการให้คะแนนแอปพลิเคชันหรือคำติชมจากผู้ใช้งานจริงหากมีสิ่งผิดปกติมักจะได้รับคะแนนการใช้งานน้อยหรือมีผู้แสดงความคิดเห็นถึงการใช้งานที่ไม่เหมาะสม 3. อ่านรายละเอียดคำอธิบายของแอปพลิเคชันก่อนเลือกติดตั้งสังเกตลักษณะการเขียนแนะนำความถูกต้องของการเขียนเพราะหากเป็นแอปพลิเคชันปลอมอาจจะเขียนอธิบายไม่เหมือนกับผู้ผลิตแอปพลิเคชันจริงซึ่งมีความเป็นมืออาชีพกว่าและมีช่องทางที่สามารถติดต่อผู้พัฒนาแอปพลิเคชันได้ด้วย 4. ตรวจสอบว่าใครเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันหากลักษณะของแอปพลิเคชันมีการใช้งานที่คล้ายกันควรเลือกติดตั้งจากนักพัฒนาที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือก่อนเป็นอันดับแรก 5. ตรวจสอบเว็บไซต์หลักของนักพัฒนาแอปพลิเคชันนั้นๆเพื่อหาข้อมูลการใช้งานที่ถูกต้องหากไม่พบเว็บไซต์อาจมองได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันปลอม6. ตรวจดูภาพตัวอย่างของแอปพลิเคชันที่ปรากฏก่อนดาวน์โหลดว่ามีความคมชัดมากน้อยเพียงใดเพราะส่วนมากแอปพลิเคชันปลอมจะมีการจำลองภาพตัวอย่างหรือคัดลอกภาพตัวอย่างจากที่อื่นอาจมีความคมชัดไม่มาก 7. ตรวจสอบสถิติการติดตั้งแอปพลิเคชันหากเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมมักจะมีจำนวนผู้ติดตั้งจำนวนมากแสดงถึงความน่าเชื่อถือซึ่ง7ข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้นสามารถทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่จะพยายามให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมลงในโทรศัพท์มือถือและล้วงนำข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ในทางที่ผิดได้จบบทความประจำวันเรื่อง7ข้อสังเกตก่อนกดติดตั้งแอปพลิเคชันในมือถือเรียบเรียงโดยอานนท์ นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
4: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
1: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
4: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและทิติมาอินกลัมอ่าน

น้อมถวายบังคมยุคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: ลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ้
0: เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ะทำไงเหรอครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรง

0: กินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
1: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
2: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานหวานกันนะครับ
3: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
2: โอ้โหมาเยอะเลย
3: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
2: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
3: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
2: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
5: ผมนั่งเฉยลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วขับไปชนกับเสาไฟฟ้า
6: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
7: ป้าครับชายอยากกินขนม
8: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
7: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
8: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
9: โกงเรา
10: สามัคคีกันปรองดองกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีปรองดองกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517

0: การแผ่นดินใช่ไหมคะหนูมีเรื่องจะร้องเรียนนะคะ
1: ตรวจการใช้อำนาจ
2: ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชนเคลียร์ทุกปมปัญหาความไม่เป็นธรรมจากภาครัฐฟังเพื่อรักษาสิทธิ์ไม่เพียงเพื่อตัวท่านแต่เพื่อส่วนรวม

0: สนามกีฬาประจำจังหวัดใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า24ล้านบาทแต่กลับใช้งานไม่ได้จริงทางปปท.
1: นี่แน่ปิดทีวีเลยดีกว่าหน้าเบื่ออ
2: ะไรล่ะกล้าบ่นเบื่อเบื่อ
1: ก็ข่าวในทีวีมีแต่เรื่องโกงกินคอร์รัปชันเงินภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างสนามกีฬาจังหวัดสร้างกันไม่เสร็จแต่ก็ตรวจรับไปใช้งานจริงไม่ได้กลายเป็นสนามหญ้าข้าวนกกกขนาดขึ้นเต็ม
2: งั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่ายอมให้ใครมาปล้นโอกาสการมีสุขภาพดีของประชาชนห้ามเบื่อต้องติดตามอย่าให้เรื่องเงียบ

0: ความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเชื่อมั่นสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็น
2: ในพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นสิทธิโดยชอบของฝ่ายค้านและเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญโดยรัฐบาลพร้อมให้ฝ่ายค้านทำหน้าที่อย่างเต็มที่ส่วนกรอบการอภิปรายขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะเป็นช่วงใดโดยต้องรอฝ่ายค้านยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนจึงจะทราบประเด็นที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลสามารถชี้แจงได้ทุกข้อกล่าวหาและเชื่อว่าที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้ดำเนินการใดที่ผิดกฎหมายหรือเข้าข่ายทุจริตประพฤติมิชอบพร้อมเชื่อว่าการอภิปรายอาจพุ่งเป้ามาที่พรรคภูมิใจไทยเป็นหลักโดยเฉพาะประเด็นการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.แต่ยืนยันว่าหัวหน้าพรรคไม่มีหนังสือแจ้งสมาชิกไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.เนื่องจากอาจขัดต่อกฎหมายพรรคการเมืองพร้อมยืนยันพรรคภูมิใจไทยไม่เคยแทรกแซงและจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยหากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีคำวินิจฉัยหรือแนวทางใดพรรคพร้อมปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมวัฒนาตระเกตรายงาน
1: ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมทำหนังสือทักท้วงคำสั่งสอบสวนวินัยกรณีให้สัมภาษณ์คดีสำคัญ
3: พันตำรวจตีณัฐพลดิษยธรรมผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมทำหนังสือทักท้วงคำสั่งกระทรวงยุติธรรมหลังถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างแม่ร้ายแรงเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมากรณีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับรายละเอียดการสืบสวนคดีโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการโดยในเบื้องต้นพันตำรวจตีณัฐพลตั้งข้อสังเกตว่ายังไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนมีคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางในจึงเตรียมสอบถาม DSI เพื่อยืนยันว่าเคยได้รับอนุญาตให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนหรือไม่ก่อนทำหนังสือทักท้วงต่อกระทรวงยุติธรรมและหากไม่ได้รับความชัดเจนเตรียมยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกปค.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของชาติหรือปปช.ตามลำดับดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาระดมกำลังเร่งดับไฟป่าพลุบางนกออกคุมพื้นที่ไม่ให้กระทบชุมชน
4: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาระดมกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งควบคุมไฟไหม้ป่าพลุบางนกออกตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาซึ่งเกิดเหตุตั้งแต่เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่วัดบ่อว่าเพื่อประสานการปฏิบัติและควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามเข้าสู่ชุมชนและโรงเรียนนายโสพลทองใสหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าได้ระดมรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำกว่า10คันพร้อมกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่42และกองบิน56เข้าสนับสนุนขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ทิ้งน้ำในจุดที่รถดับเพลิงเข้าถึงยากรวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องเพิ่มความชุ่มชื้นและสกัดการลุกลามของไฟเบื้องต้นพบพื้นที่ป่าพลุและสวนปาล์มเสียหายประมาณ 800-900 ไร่ประชาชน4หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันแต่ขณะนี้ควันเริ่มลดลงและยังไม่พบผู้ป่วยหนักส่วนสาเหตุคาดว่าอาจเกิดจากการกระทำของมนุษย์ประกอบกับไฟในพื้นที่พลุเป็นไฟใต้ดินทำให้ดับยากเจ้าหน้าที่ยังคงจัดชุดเดินเท้าเข้าตรวจสอบและดับไฟใต้ดินอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการปะทุและลุกลามซ้ำอีกครั้งธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่าน
5: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
6: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนางนักเจ้ากล้า
5: วิ
6: มีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้า ไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใด

0: วกต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอรัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
1: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
3: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
4: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
3: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
5: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
6: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
5: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
6: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
5: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
6: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
5: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีณรงค์ใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
8: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
9: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
10: ์หาเสียงจะโกงได้อีกนะ
11: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
12: โกงประมาณ
8: แล้วจะทำอะไรผมได
9: ้ก็แฉมาสิ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
15: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
16: แต่ละคนจะตั้งใจอยู่ในความสามัคคีช่วยร่วมแรงกันเพื่อปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่ออะไรตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่อชาติบ้านเมืองเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็มีความปรารถนาดีโดยแท้ไม่ใช่ดีบ้างไม่ดีบ้างว่าตั้งใจที่จะเข้าหากันร่วมแรงกันปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2519

0: ป้าครับชายอยากกินขนม
1: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
0: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
1: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุด
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
3: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
4: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
4: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
5: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากมากเลยค่ะ
4: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
5: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
4: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
6: ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
7: ฟังนิทานกันแล้ว

ถียงกันไปถกเถียงกันมาตัวเองนั้นดีที่สุดตัวเองนั้นถูกเอาเปรียบทั้งที่ตนก็สำคัญถกเถียงกันตั้งแต่รากลำต้นใบยันผลเลยล่ะค่ะเอ้าทะเลาะกันไปกันมาแบบนี้จุดจบจะเป็นยังไงกันล่ะคะเนี่ยไปติดตามรับฟังทุกครั้งกันได้เลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าประชาธิปไตยของต้นมะม่วงตามมาติดกับนิทานเรื่องที่สองของพี่ยามีค่ะนิทานเรื่องที่สองนี้มีชื่อเรื่องว่าชาเชอร์เรื่องราวนี้นะคะเป็นครอบครัวของชาวเนปาลค่ะที่ประสบเรื่องราวที่สุดแสนจะเศร้าใจเพราะว่าเจอเจ้ายักษ์ตัวใหญ่มายึดบ้านแล้วก็จับทุกคนกินมีเพียงหนึ่งเดียวที่รอดมาได้นั่นก็คือเด็กชายคนหนึ่งว้าวแค่ฟังก็ตื่นเต้นแล้วนะคะเนี่ยมาปิดท้ายรายการด้วยภาษาพาสนุกกันค่ะเพราะว่าวันนี้เจ้าจ้อยของเราได้ยินข่าวลือจากโรงเรียนนะสิคะที่บอกว่าลุงทองดีเคยเป็นเศรษฐีเก่ามาก่อนแล้วร่ำรวยเอามากมากและนี่แหละค่ะจึงเป็นจุดที่ให้เจ้าจ้อยต้องคิดแล้วก็สืบหาเบาะแสให้ได้เป็นข่าวโคมลอยหรือว่าเป็นเรื่องจริงกันแน่ไปรับฟังเรื่องราววุ่นๆและความหมายของคำว่าโคมลอยกันได้เลยค่ะว่ามีความหมายว่าอย่างไรในช่วงภาษาพาสนุกว้าวหลังจากที่ได้รู้ไฮไลท์นิทานกันไปแล้วน้องๆ อยากจะไปฟังนิทานกันแล้วยังเอ่ยไปรับฟังนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าประชาธิปไตยของต้นมะม่วง

0: กันละครั้งหนึ่งยังมีมะม่วงต้นหนึ่งมะม่วงต้นนี้มีกิ่งก้านใหญ่ๆมากมายซึ่งให้ทั้งร่มเงาอันอบอุ่นและออกผลอันหวานชุ่มฉ่ำทุกคนที่เห็นผลมะม่วงอันดกและสวยงามต่างก็ชื่นชมมะม่วงต้นนี้และปรารถนาที่จะได้เป็นเจ้าของต้นไม้ที่มีลักษณะเช่นนี้วันหนึ่งมีเสียงบ่นดังขึ้นจากคนต้นมะม่วงต้นนี
1: ้ตัวข้อนี้ช่างน่าสงสารเหลือเกินเหตุใดข้าต้องมาแบกรับน้ำหนักอันมหาศาลอยู่แบบนี้ข้าต้องแบกลำต้นที่แสนหนักกิ่งก้านใหญ่โตมโหฬารรวมทั้งใบมะม่วงและผลมะม่วงอีกด้วยข้าเหมือนถูกฝังอยู่ในดินทั้งเป็นไม่มีโอกาสได้เห็นความงดงามของธรรมชาติไม่มีโอกาสได้สูดกับอากาศบริสุทธิ์แถมยังไม่มีโอกาสได้เห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์และเมื่อผู้คนย้ายข้าไปปลูกในที่ใหม่พวกเขาก็ทำให้ข้าต้องเจ็บตัวโอ้ยข้าไม่สามารถจะบรรยายได้เลยว่าข้าต้องทนทุกข์ทรมานแค่ไหนมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าข้าต้องเจ็บปวดเพียงใดข้าละนึกอิจฉาอิจฉานักอิจฉาลำต้นที่มันช่างมีความสุขเสียนี่ก็ไรทำไมมันมีความสุขได้ขนาดนี้เฮ้ย
0: เมื่อลำต้นได้ฟังการระบายอารมณ์อย่างรุนแรงของรากมะม่วงนั้นมันก็ได้ตอบว่าพี่ชายที่รักของข้าอย่าพูดแบบนั้นสิจ๊ะพี่คิดว่าข้ามีชีวิตอันแสนสุขจริงๆหรือพี่ไม่รู้หรอกว่าข้าน่ะต้องทนแบกรับน้ำหนักของกิ่งก้านนั้นใหญ่โตแล้วก็ผลทั้งหมดไว้มากเพียงใดข้าหวาดกลัวทุกครั้งเลยที่มีลมหมุนพัดร่างกายของข้าให้สั่นสะเทือนลมหมุนเนี่ยมันพัดกระทบบิดร่างของข้าอย่างรุนแรงพี่ไม่รู้หรอกว่าข้าเจ็บปวดมากเพียงใดข้ายังโชคดีที่ร่างกายของข้าไม่หักเป็นสองท่อนนะถ้ามีเหตุผลเช่นนั้นเกิดขึ้นทุกชีวิตที่ประกอบขึ้นเป็นต้นมะม่วงนี้ก็จะจบลงทันทีเลยและสิ่งหนึ่งที่ข้าเกลียดที่สุดในทุกๆครั้งเมื่อผู้คนแบกฟืนไปขายที่ตลาดเขาก็จะมาหยุดพักที่ใต้ร่มเงาของต้นมะม่วงตัวเขาน่ามักจะเอาฟืนอันแสนหนักมาพิงที่ต้นของข้าหลังจากนั้นเนื้อหนังของข้าก็เจ็บปวดไปหมดเลือดของข้าไหลรินเป็นเวลานานหลายชั่วโมงเลยทีเดียวเมื่อคนหลายๆคนมาพิงตัวของข้าพร้อมกันพี่คงจะวาดภาพออกนะว่าข้าต้องแบกรับน้ำหนักไว้มากเพียงใดพี่คงคิดว่าคนเหล่านั้นจะรู้สึกว่าพวกเขาจะมีนิมนต์คนกับข้าไหมเปล่าเลยว่าเขาคิดว่าใบมะม่วงที่อยู่เหนือศีรษะของพวกเขาเป็นผู้ที่แผ่ร่มเงาบังแสงแดดให้ใบมะม่วงเหล่านั้นช่างมีชีวิตอันแสนสุขอะไรอย่างนี้พวกเขาสามารถเริงระบำอย่างสนุกสนานท่ามกลางสายลมที่พัดช้อยอ่อนๆนะเสียงบ่นของรำต้นมะม่วงได้ยินไปถึงใบมะม่วงทั้งหลายพวกมันได้รู้สึกหัวเสียเป็นอันมาก

0: เมื่อได้ยินถ้อยคำที่แสดงความริษยาในตัวของพวกมันบรรดาใบมะม่วงจึงอธิบายความไม่พอใจไปว่า
1: เฮ้ยพวกเราเศร้าใจเหลือเกินที่ได้ยินเจ้าทั้งสองพูดแบบนั้นเหตุใดพวกเจ้าจึงไม่รู้สึกถึงบุญคุณของพวกเราบ้างเลยเป็นเพราะพวกเราไม่ใช่หรือที่ปกป้องพวกเจ้าจากการถูกแดดแผดเผาและก็ปกป้องจากหยดน้ำในฤดูฝนไม่ใช่พวกเราหรอกเหรอที่พยายามอย่างดีที่สุดที่จะปกป้องพวกเจ้าจากพายุพวกเราเนี่ยปกป้องเจ้าจากทุกสิ่งทุกอย่างมากมายแต่กลับไม่เห็นค่าเราซะอย่างนั้นพวกเจ้ารู้ไหมว่าพวกเราต้องทนทุกข์ทรมานในช่วงที่ลมพัดแรงแค่ไหนพวกเราต้องร้องไห้ครวญครางด้วยความเจ็บปวดเพราะว่าพวกเราน่ะถูกลมบดขยี้พวกเราเนี่ยมีกำลังพอที่จะยึดกิ่งไม้มาให้ปลิวลงมาแต่ก็ถูกลมพัดกระหน่ำจนปวดร้าวไปหมดพวกเราที่ร่วงกระจายสู่พื้นผู้คนก็กวาดไปกองรวมกันไว้แต่พวกเราก็ดีใจนะที่ได้มาอยู่รวมกันอีกครั้งหนึ่งได้เพียงชั่วครู่แต่แล้วความสุขของพวกเราก็หายสิ้นเมื่อมานึกขึ้นได้ว่าต่อจากนั้นพวกเราก็จะถูกเอาไปเผาเป็นไฟให้กลายเป็นเท่าทานอยู่ดีพวกเจ้าพูดได้อย่างไรกันว่าเรามีชีวิตที่แสนสุขผลมะม่วงต่างหากที่มีความสุขน่ะมันได้แต่แกว่งตัวเล่นไปมาตลอดทั้งวันดูสิอย่างนี้น่ะเหรอที่ข้าเป็นคนที่มีความสุขเจ้าลูกมะม่วงต่างหากเล่า
0: ผลมะม่วงได้รู้สึกเศร้าใจยิ่งนักเมื่อได้ยินคำพูดของใบมะม่วงมันจึงได้พูดด้วยความโกรธแค้นออกไปว่านี่พี่ชายและพี่สาวที่รักของข้าพวกเราเนี่ยเศร้าใจเหลือเกินนะที่ได้ยินคำพูดของพวกพี่แบบนี้พวกพี่คิดว่าข้าจะรู้สึกยังไงจากความเป็นจริงที่พวกเราต้องเผชิญอยู่เนี่ยพวกเรานี่สิเป็นผู้ที่น่าสงสารมากที่สุดพวกเรามีชีวิตอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวพวกเราต้องรักษาชื่อเสียงให้ดีตลอดเวลาต้องทำให้ตัวเองมีชื่อเสียงก้องไปทั่วโลกหากพวกเราไม่หวานหรือว่าไม่อร่อยแล้วก็ไม่มีผลที่งามพวกผู้คนก็จะไม่ซื้อเราพวกเขาก็จะตัดต้นมะม่วงของเราทิ้งแล้วพวกเจ้าก็จะกลายเป็นฟืนไปนอกจากนั้นพวกเด็กๆยังชอบคว้างปาหินมาถูกที่พวกเราในยามที่พวกเราพยายามดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดพอพวกเราแก่จัดพวกเราก็ต้องทนขมขื่นเมื่อถูกผู้คนกัดกินแต่พวกเราก็ไม่บ่นเลยสักคำเดียวอย่างไรก็ตามผู้คนก็ชอบปลูกพวกเราเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีรสชาติที่อร่อยและนั่นหมายความว่าพวกเขาชื่นชมในตัวกับพวกเราผู้คนจะเอาพวกเราที่มีเมล็ดที่ดีที่สุดไปปลูกใหม่พวกเรามีความภาคภูมิใจที่ได้เห็นลูกหลานของเราเจริญเติบโตขึ้นมา
2: หยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะ
0: รากมะม่วงได้พูดขึ้นอย่างเกรียวกราด
2: ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรต่อไปอีกแล้วพวกเจ้าทุกคนต้องพึ่งพาอาศัยข้าทั้งนั้นถ้าหากว่าไม่มีข้าแล้วก็จะไม่มีพวกเจ้าแม้แต่คนเดียวถ้าข้าเจ็บป่วยก็จะไม่มีลำต้นไม่มีใบไม่มีผลข้าต้องทำงานอย่างหนักเพื่อพวกเจ้าทุกคนต้องคอยหาอาหารมาเลี้ยงดูพวกเจ้าพวกเจ้าไม่คิดเลยเหรอว่าผู้ใดต้องทำงานหนักเพื่อพวกเจ้านะพวกเจ้าเอาแต่คิดว่าตัวเองเท่านั้นที่รู้สึกอย่างไรทำไมถึงไม่มองข้าบ้างล่ะ
0: มนุษย์เองก็ควรที่จะคิดถึงความรู้สึกของผู้อื่นด้วยเช่นกันความสมดุลที่แท้จริงของประชาธิปไตยก็คือเมื่อใบผลลำต้นและรากมีบทบาทร่วมทุกข์ร่วมสุขและสมัครสมานสามัคคีในการดำรงชีวิตอยู่เป็นต้นมะม่วงร่วมกันเห็นไหมคะการที่เราทะเลาะกันไปทะเลาะกันมามันไม่ดีเลยสามัคคีกันดีกว่านะคะน้องๆเรื่องนี้เนี่ยมีชื่อเรื่องว่าประชาธิปไตยของต้นมะม่วงน้องๆใครสงสัยกันไหมคะว่าประชาธิปไตยมีความหมายว่าอย่างไรและมันคืออะไรกันแน่คำว่าประชาธิปไตยนั้นหมายถึงระบบของการปกครองค่ะที่เป็นระบบที่ให้ประชาชนนั้นเป็นใหญ่ไม่ใช่ตัวใหญ่นะคะน้องๆการถือว่าเสียงข้างมากนั้นเป็นใหญ่ค่ะก็คือเสียงของประชาชนตัวเล็กๆเหมือนอย่างพวกเราหรือว่าน้องๆ นั่นเองเอาล่ะจบนิทานเรื่องแรกของพี่ยามีลงไปแล้วเรามาต่อกันในนิทานเรื่องที่สองกันดีกว่าค่ะนิทานเรื่องที่สองนี้นะคะเป็นเรื่องราวของเด็กน้อยประเทศเนปาลแต่ว่าเด็กน้อยคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดและได้ช่วยทุกคนในครอบครัวให้กลับมามีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งว้าวแค่ได้ยินแค่นี้ก็ตื่นเต้นละค่ะน้องๆงั้นเราไปรับฟังนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยนะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่า ชาเชื

ชาวบ้านมักจะเรียกเด็กชายชาวเนปาลที่ฉลาดมากๆว่าชาเชอร์มีเรื่องราวเล่าประวัติความเป็นมาชื่อนี้ไว้ดังนี้ในหมู่บ้านคาคัสเปอร์ซึ่งอยู่ที่เนินลาดแห่งเทือกเขาหิมาลัยมีครอบครัวอันแสนสุขครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ครอบครัวนี้ประกอบไปด้วยพี่น้องผู้ชายรวม7คนชายเหล่านี้และภรรยาของพวกเขามีชีวิตอันแสนสงบสุขทั้งทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายและทำการเพาะปลูกวันหนึ่งภรรยาของน้องชายคนสุดท้องได้เดินทางกลับไปในหมู่บ้านของพี่ชายของเธอเพื่อคลอดบุตรคนแรกเธอเดินทางถึง1วันจึงถึงหมู่บ้านดังกล่าวระหว่างนั้นเองยักษ์แสนร้ายตนหนึ่งได้ปลอมตัวมาเป็นนักเดินทางขออาศัยพักแรมที่บ้านของพี่น้องทั้ง7คนนี้พี่น้องทั้ง7คนและภรรยาทั้ง6ได้ให้ที่พักและอาหารแก่นักเดินทางปลอมสำหรับคืนนั้นพอตกดึกนักเดินทางปลอมได้คืนร่างเป็นยักษ์ตามเดิมและกินสามีภรรยาทั้ง13คนและบรรดาลูกๆของพวกเขาเมื่อไม่เหลือผู้ใดในครอบครัวนั้นแล้วยักษ์ก็ได้เข้าครอบครองบ้านหลังนั้นบรรดาชาวบ้านต่างหวาดกลัวกันยิ่งนักไม่มีใครขับไล่เจ้ายักษ์ตัวนี้ออกไปจากหมู่บ้านได้เลยแล้วภรรยาของน้องชายคนสุดท้องก็ทราบข่าวว่าสามีของเธอถูกยักษ์ฆ่าเสียชีวิตไปแล้วเธอจึงไม่ควรที่จะกลับไปหมู่บ้านคาคัสเปอร์อีกหญิงสาวผู้น่าสงสารร้องไห้คล่ำครวญด้วยความขมขื่นใจและอาศัยอยู่ที่บ้านของพี่ชายของเธอต่อไปต่อมาอีกไม่นานหญิงสาวคนนี้ก็คลอดบุตรออกมาเป็นบุตรชายที่แสนจะน่ารักและแข็งแรงหญิงสาวได้เฝ้าเลี้ยงดูบุตรชายของเธออย่างพิถีพิถันจนเด็กชายเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดและมีไหวพริบดีเธอจึงได้ตั้งชื่อเขาว่าชาเชอร์เมื่อเด็กชายอายุได้ประมาณ10ขวบได้เดินทางออกไปเล่นกับเด็กชายคนอื่นในหมู่บ้านเพื่อนๆของเขาต่างพูดเหน็บแนมล้อเขาว่าเขานั้นเป็นคนที่ไม่มีบิดาและไม่มีบ้านเป็นของตัวเองเด็กชายได้รู้สึกอารมณ์เสียเขาได้รีบกลับไปที่บ้านและถามมารดาของเขาว่าบ้านของเขาเองและบิดาของเขาเองอยู่ที่ไหนมารดาของเขาก็ได้แต่ร้องไห้คล่ำครวญและเล่าให้เขาฟังถึงเรื่องยักษ์ร้ายที่ฆ่ากินบิดาบรรดาลุงป้าและลูกพี่ลูกน้องของเขาจนหมดเด็กชายบอกมารดาของเขาว่าเขาจะต้องแก้แค้นเจ้ายักษ์ตนนี้ให้ได้มารดาและลุงของเขาพยายามเหนี่ยวรั้งจนถึงที่สุดที่จะไม่ให้เด็กชายผู้นี้ทำเช่นนั้นเด็กชายก็ไม่ฟังคำห้ามปรามเลยเช้าวันรุ่งขึ้นเขาได้กล่าวอำลามารดาและคนอื่นๆและได้ออกเดินทางไปยังหมู่บ้านคาคัสเปอร์ตามลำพังเมื่อชาเชอร์มาถึงหมู่บ้านเขาก็ไปพบกับยักษ์และแจ้งความประสงค์ขอค้างคืนอยู่ที่บ้านของมันซึ่งเป็นบ้านของบิดาและมารดาของเขามาก่อนยักษ์ได้รู้สึกพึงพอใจมากเพราะว่าเหยื่ออันโอชะได้มาถึงที่เด็กชายได้ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อยักษ์ทั้งที่รู้ดีว่าวันหนึ่งเจ้ายักษ์ตัวนี้จะทำร้ายและกินเขาเป็นอาหารส่วนยักษ์นั้นก็มีความสุขที่มีเด็กชายไว้คอยรับใช้และมาเป็นอาหารของมันด้วยวันหนึ่งชาเชอร์ได้พบกองกระดูกที่อยู่บริเวณใกล้กับบ้านเขาจึงได้ถามยักษ์เกี่ยวกับกองกระดูกเหล่านี้เจ้ายักษ์ได้หัวเราะและได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้เขาฟังเด็กชายไม่รู้สึกกลัวเลยเขาได้พูดว่าเฮ้ยถ้าจะตาชีวิตของข้าจะเป็นเช่นนั้นก็ปล่อยไปเถอะข้าไม่สนใจหรอกต่อมาชาเชอร์ได้รู้จักยักษ์ว่ามันไปเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าทุกคืนชาเชอร์ได้ขอร้องให้ยักษ์ช่วยถามพระผู้เป็นเจ้าถึงชะตาชีวิตของตนเจ้ายักษ์ได้นำคำทำนายของพระผู้เป็นเจ้ามาบอกกับเขาว่าเขานั้นจะมีชีวิตถึง100ปีและจะมีอิทธิฤทธิ์มหาศาลเมื่อชาเชอร์ได้ฟังเช่นนั้นก็หัวเราะและประณามเจ้ายักษ์ว่าเจ้ายักษ์นั้นเป็นผู้ที่โง่เขลาเจ้ายักษ์จึงได้โกรธจัดและตัดสินใจกินเจ้าเด็กชายผู้นั้นที่บังอาจมาหัวเราะเยาะตนแต่ชาเชอร์ก็เตือนให้มันสำนึกถึงคำทำนายของพระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับตัวของเขา
ยักษ์นั้นตกใจกลัวขึ้นมาทันทีชาเชอจึงได้ถือโอกาสนั้นขู่เข็นให้มันทำกองกระดูกของญาติพี่น้องของเขากลับฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งและแล้วพี่น้องผู้ชายทั้ง7คนรวมถึงบรรดาภรรยาและลูกๆของพวกเขาก็กลับฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งทุกคนต่างมีความสุขมากที่ได้กลับกลายมาเป็นคนอีกครั้งอีกทั้งยังพบกับชาเชอหลานคนใหม่ของเขาด้วยส่วนยักษ์ได้รู้สึกสำนึกผิดมันได้คืนที่ดินบ้านและวัวควายให้แก่พี่น้องทั้ง7คนและได้เดินทางออกจากบ้านหลังนั้นไปโดยดีชาเชอจึงได้นำมารดาของเขากลับมาอยู่ที่บ้านหลังนี้อีกครั้งและทุกคนในครอบครัวก็ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุขตลอดมานับตั้งแต่นั้นชาวเนปาลจึงได้ตั้งชื่อเลยนะกับบุตรหลานของตนซึ่งเป็นเด็กผู้ชายที่เฉลียวฉลาดและมีไหวพริบนี้ว่าชา

ว้าวน้องๆได้รับความสนุกสนานกับนิทานที่พี่แยมมีเล่าไปไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมล่ะคะตอนนี้เนี่ยหมดช่วงนิทานของพี่แยมมี่ลงไปแล้วไปรับฟังนิทานในช่วงท้ายรายการกับเจ้าจอยตัวแสบของเรากันเลยเพราะว่าวันนี้จู่ๆที่โรงเรียนของเจ้าจ้อยก็ได้ยินข่าวลือแปลกๆจากเพื่อนๆค่ะว่าลุงทองดีนั้นเคยเป็นเศรษฐีเก่ามาก่อนแล้วก็ร่ำรวยมากๆเลยนะคะแต่แกล้งทำเป็นใช้ชีวิตแบบปกติเพื่อปกปิดฐานะที่แท้จริงของตัวเองเอ้าเมื่อได้รู้อย่างนี้แล้วเจ้าจ้อยของเราก็ตาลุกวาเลยนะสิคะและก็คิดที่จะหาเบาะแสให้ได้ไปรับฟังเรื่องราววุ่นๆนี้กันได้เลยกับนิทานช่วงภาษาพาสนุกค่ะ

0: 爬山奴。
1: ลูกลองดีเนี่ยนะไปพริกเก่าเหรอทำไมเพื่อนๆถึงได้ลือกันได้นะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นลุงทองดีใส่ทองซักกระเซ็นนึงเลยแล้วจะเป็นคนรวยได้ยังไงกันอ้าวแล้วถ้าลุงทองดีเป็นเศรษฐีเก่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นคุณชายจ้อยด้วยสิเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าไปสงสัยจริง
2: วันนี้เจ้าจ้อยได้ยินข่าวลือจากเพื่อนๆที่โรงเรียนมาว่าลุงทองดีเคยเป็นเศรษฐีเก่าที่ร่ำรวยและมีสมบัติมากมายแต่แกล้งทำเป็นใช้ชีวิตปกติเพื่อปกปิดฐานะที่แท้จริงของตนและได้นำเอาสมบัติของตัวเองไปฝังไว้ที่ป่าท้ายสวนเมื่อได้รู้อย่างนี้เจ้าจ้อยก็ตาลุกวาวและคิดจะสืบเบาะแส
1: ลุงทองดีจ๋าที่ป่าท้ายสวนมีอะไรล่ะแจ๋ลุง
3: อะไรของเองเนี่ยอยู่ดีๆก็มาถามข้าแบบเนี้ยเหรอแล้วข้าจะต้องตอบว่ายังไงเล่า
1: ก็จะอยากรู้ว่าในป่าหลังสวนมีอะไรอยู่ยังไงล่ะแจ๋บอกจ้อยหน่อยเถอะนะนะๆๆจ้อยอ่ะจะเก็บเป็นความลับอย่างแน่นอนเลยจ้ะ
3: เอ๊ะไอ้เจ้านี่พูดจาพี่ลึกแฮะความลับอะไรของเองนี่ข้างงนะเนี่ย
1: เอ้าก็ความลับของลุงที่ฝังอะไรไว้ใต้ดินในป่าหลังสวนยังไงล่ะลุง
3: เฮ้ยนี่เองรู้ด้วยเหรอข้าไม่เคยบอกใครเลยนะโว้ย
1: นั่นไงนั่นไงในที่สุดลุงทองดีก็ยอมเปิดเผยความลับจนได
3: ้โธ่ก็ข้าไม่ได้ตั้งใจจะปกปิดนี่ว่าแต่ที่ข้าเคยหลอกเองว่านางสีนวลมันหายไปน่ะที่จริงแล้วมันฟีม่องเท่งไปแล้วข้าก็เลยเอามันไปฝังไว้ที่ป่าหลังสวนน่ะสิข้าขอโทษที่ไม่ได้บอกเองตรงๆนะ
1: ที่ฝังอยู่ไม่ใช่สมบัติอ่ะจ๊ะลุง
3: ฮะสมบัติอะไรของเองเหรอไอ้จ้อย
1: ก็สมบัติที่เป็นเงินทองของลุงทองดียังไงเล่าเพื่อนๆของจ้อยเนี่ยลือกันให้ฝักทั้งโรงเรียนว่าลุงทองดีเราเป็นเศรษฐีเก่าแล้วก็ฝังสมบัติมากมายเอาไว้ที่ป่าหลังสวนน่ะ
3: โอ้ยจะบ้ากันไปใหญ่แล้วสมบัติสมบัติอะไรกันข้าไม่มีหรอกไม่มีอะไรอยู่ในกอภัยหรอกน่านี่มันข่าวโคมลอยทั้งนั้น
1: อะโคมลอยอะไรกันลุงโคมลอยเหรอ
3: ข่าวโคมลอยที่ข้าพูดน่ะมันเป็นคำนามที่หมายถึงข่าวที่เชื่อถือไม่ได้ไม่มีหลักฐานมายืนยันข้อเท็จจริงยังไงล่ะ
1: เอ้าแต่เพื่อนของจ้อยมันพูดกันนี่นาและนาเชื่อถือมากเลยนะลุงมันบอกว่าพ่อกับแม่ของพวกมันน่ะเล่าให้ฟังอีกทีมันจะเป็นข่าวคมลอยได้ยังไงลุงลุงนั่นแหละกำลังปิดบังจ้อย
3: นี่ไอ้จ้อยเอ็งเห็นข้ามาตั้งแต่เกิดเนี่ยเคยเห็นข้าร่ำรวยมีเงินทองล้นฟ้าหรือยังไง
1: ไม่เคยอะจ้ะแต่จ้อยคิดว่าลุงทองดีน่ะต้องซ่อนสมบัติเอาไว้รอให้จ้อยโตเกินแล้วก็ค่อยมอบมรดกให้จ้อยเฮเวนด้าถึงตอนนั้นน่ะจ้อยก็จะได้กลายเป็นคุณชายจ้อย
3: เลอะเทอะกันไปใหญ่แล้วเองเนี่ยฮะไอ้จ้อยข้าบอกว่าไม่มีก็ไม่มีสิไม่มีอะไรในกอภัยทั้งนั้นแยกย้ายกันได้แล้วข้าจะไปทำงานทำการของข้ามัวเถียงกับเองเนี่ยมันเสียเวลาจริง
1: ๆเมื่อกี้ลุงทองดีพูดอะไรในกอภัยอีกแล้วอ่ะหรือว่านี่จะเป็นการบอกใบของลุงทองดีกันนะนั่นแน่ไม่อยากจะบอกจอยตรงๆใช่ไหมล่ะเพราะอยากจะให้จอยพยายาม ดีละเราต้องออกไปค้นหาสมบัติของลุงทองดี
2: หลังจากที่คิดได้แบบนั้นเจ้าจ้อยก็รีบกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านและเตรียมอุปกรณ์ในการเดินเข้าไปที่ป่าหลังสวนของลุงทองดีเพื่อตามหาสมบัติแต่ท้ายที่สุดเจ้าจ้อยก็ไม่เจออะไรแล้วเดินคอตกกลับมาเจอลุงทองดีที่กำลังดูแลต้นไม้ในสวนอยู
1: ่เห็นแล้วไม่อะไรเลยอ่ะ
3: อ้าวไอ้จ้อยนี่เอ็งไปไหนมาล่ะเนี่ยอย่าบอกนะว่าเอ็งไปหาสมบัติที่ป่าท้ายสวนมานะ
1: โอ้ยก็ใช่นะสิจ๊ะ
3: ปะโถเอ้ยไอ้จ้อยแล้วเป็นไงล่ะสรุปว่าเจอไหมฮะ
1: ไม่เจอจ้ะมันมีอะไรในกอผ่ายจริงๆด้วยไม่มีในกอหญ้าก็ไม่มีในกออะไรก็ไม่มีดังนั้น
3: เฮ้ยก็ข้าบอกแล้วว่ามันไม่มีเอ็งนี่เชื่อคำพูดคนอื่นไปซะขนาดนั้นถ้าข้ามีสมบัติเยอะเนี่ยนะข้าจะมัวมาเล่นหวยอยู่ทำไมเล่าแล้วที่ข้าบอกว่าไม่มีอะไรในกอไผ่อ่ะมันเป็นสำนวนที่ข้าเคยพูดที่มันหมายความว่าไม่มีอะไรเอ็งลืมไปแล้วเหรอ
1: โอ้ยสงสัยว่าจ้อยคงฟุ้งซ่านไปเองอ่ะจ้ะลุงเฮ้ยอดเป็นคุณชายจ้อยเลย
3: นี่ ถ้าหากว่าเองอยากจะเป็นคุณชายจ้อยอะนะเองก็เอาเวลาไปตั้งใจเรียนให้มันเก่งๆเรียนสูงๆแล้วก็มีความสามารถในการทำงานแบบนั้นไม่ดีกว่าหรือไง
1: แต่แบบนั้นมันใช้เวลานี่นาลุงแถมเหนื่อยด้วย
3: อ้าวต้นไม้เนี่ยกว่าจะใหญ่จะโตยังต้องใช้เวลาปลูกตั้งหลายปีเลยนี่เองเป็นคนนะโว้ยมันก็ต้องใช้เวลากันบ้างสิ
1: จ้ะลุง
3: เอ้ยเลิกเศร้าได้แล้วนี่ๆๆเรามาเก็บสมบัติจากพื้นดินในสวนของข้าไปขายกันดีกว่า
1: ฮะสมบัติอะไรล่ะจ๊ะลุง
3: นี่ไงผลไม้เต็มสวนไปหมดเนี่ยเองเห็นไหมเก็บไปขายคราวนี้เนี่ยคงได้เงินเพียบเลยล่ะ
1: งั้นจ้าขออาสารับส่วนแบ่งสมบัติด้วยนะลุง
3: อ้าวถ้าอยากได้ส่วนแบ่งเนี่ยนะอันดับแรกเลยเองไปช่วยข้าตัดกล้วยก่อน
1: ได้สิจ๊ะระดับจ้อยแล้วก็มือชำหัง
3: ไปอยากร่ำรวยก็ต้องทำงานเก็บเงินไม่ใช่มาหวังลมๆแรงๆแบบนี
1: ้อ้าวแล้วที่ลุงทองดียังหวังถูกหวยเลย
3: เอ้ยอันนั้นไม่นับวุ้ย
1: อ้าวไม่นับได้ด้วยหรอจ๊ะลุงรู้เห็นลุงทองดีอะลุ้นหวยทุกวันเลย
3: เฮ้ยไม่เกี่ยวกันไปทำงานได้แล้ว
1: จ้าไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายไปเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะ

Thai PBS Podcast มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆมาพบกับรายการ Kiss Out กันแล้วมาพบกันแบบนี้ก็แสดงว่าถึงเวลาชั่วโมงแห่งนิทานสำหรับวันนี้แล้วค่ะเพราะว่าขบวนการนิทานที่แสนสนุกเนี่ยจะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและก็เพลินกันอย่างเต็มพิกัดเลยเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของสองตระกูลมนุษย์แห่งฟ้ามนุษย์แห่งดินอ้าวสองตระกูลเนี้ยดันไม่ถูกกันนะสิคะแต่ด้วยความรักของหนุ่มสาวทั้งสองตระกูลจะทำให้ทั้งสองตระกูลนี้สมานฉันท์กันได้หรือไม่ไปรับฟังพร้อมๆกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ามนุษย์แห่งฟ้าและมนุษย์แห่งดินกันเลยตามกันมาติดกับนิทานเรื่องที่2ของพี่แยมมี่นิทานเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของเจ้าหญิงที่ใช้ชีวิตอยู่แต่ในปราสาทและในทุกๆวันเธอได้แอบมองชายผู้หนึ่งที่พายเรือผ่านปราสาทค่ะเธอนั้นแอบหลงรักชายผู้นี้ในระยะไกลๆมีวันหนึ่งที่เจ้าหญิงได้มีโอกาสไปพบเจอกับชายพายเรือผู้นี้ไปลุ้นกันค่ะว่าเจ้าหญิงกับชายพายเรือจะสมหวังกันหรือไม่ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าภาพในถ้วยแล้วมาปิดท้ายรายการด้วยภาษาพาสนุกกันวันนี้นะคะขณะที่ทั้งสามสหายกำลังเตะบอลกันอยู่นั้นและด้วยความสนุกสนานมากๆเจ้าแดงเนี่ยเผลอเตะแรงไปหน่อยค่ะเลยทำให้ลูกฟุตบอลตกลงไปในคลองแล้วก็ลอยตามน้ำหายไปเลยนะสิคะทำให้เป็นเรื่องทะเลาะกันวุ่นวายจนเจ้าจ้อยเนี่ยยกคำว่าลงขันมาเพื่อแก้ปัญหานี้แต่เอ๊ะคำว่าลงขันที่ว่านี้จะแก้ปัญหาได้หรือไม่และจะมีความหมายว่าอย่างไรไปรับฟังความหมายกับช่วงภาษาพาสนุกว้าวหลังจากที่ได้รู้ไฮไลท์นิทานกันไปแล้วน้องๆ อยากจะไปฟังกันแล้วหรือยังคะพร้อมที่จะตะลุยโลกนิทานกันแล้วหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันได้เลยค่ะในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ามนุษย์แห่งฟ้า

0: แต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีมนุษย์สองเผ่าพันธุ์อาศัยอยู่ณบริเวณเทือกเขาหิมาลัยมนุษย์เผ่าหนึ่งคือมนุษย์แห่งฟ้ามนุษย์อีกเผ่าหนึ่งคือมนุษย์แห่งดินครั้งหนึ่งปรากฏว่าบุตรชายของมนุษย์แห่งดินคนหนึ่งซึ่งก็คือมนุษย์ธรรมดานี้เองเขาเกิดเดินท่องเที่ยวขึ้นไปบนยอดเขาหิมาลัยและหลงเข้าไปในที่พักอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทำด้วยหิมะและไปตกหลุมรักกับเทพธิดาซึ่งเป็นบุตรสาวของมนุษย์แห่งฟ้าเขาได้แต่งงานกับเธอและได้นำเธอลงมาอยู่ที่เชิงเขาหิมาลัยข้างล่างกับเขา ครั้งแรกบรรดามนุษย์แห่งฟ้าได้รู้สึกโกรธเป็นอย่างมากในการกระทำของมนุษย์แห่งดินซึ่งถือว่านี่เป็นการดูหมิ่นพวกเขาแต่เมื่อระลึกได้ว่าการสมรสในครั้งแรกของทั้งสองเผ่านี้อาจจะเป็นเส้นทางที่จะสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ระหว่างเผ่าทั้งสองได้พวกเขาจึงได้ล้มเลิกความพยายามที่จะแยกทั้งสองสามีภรรยาออกจากกันวันหนึ่งภรรยาได้ชวนสามีไปเยี่ยมบิดามารดาของตนซึ่งอาศัยอยู่บนยอดเขาน
1: ี่เจ้าทำอะไรอยู่ที่เชิงเขาเนี่ยพ่อหนุ่ม
0: บิดาของเด็กสาวได้ถามบุตรเขย
2: อ๋อสิ่งหนึ่งที่ข้าทำก็คือการล่าสัตว์นะท่านพ่อ
0: บุตรเขยได้ตอบ
1: มีนกและสัตว์อื่นๆชนิดใดอยู่ที่นั่นบ้างล่ะมีนกขายางคุรุงไหม
0: มนุษย์แห่งฟ้าได้ถามต่อ
2: โอ้ที่ป่าของเราเนี่ยมีสัตว์ให้ล่ามากมายหลายชนิดเลยล่ะเช่นช้างเสือแรดและกวางนอกจากนี้ก็ยังมีนกอีกมากมายหลายชนิดด้วยล่ะแต่ว่าพวกเราก็ไม่เคยได้ยินชื่อนกขายางคุรุงเลย
1: ถ้าเช่นนั้นข้าจะส่งนกและสัตว์ชนิดอื่นๆบางชนิดจากดินแดนแห่งหิมะของพวกเราลงไปให้พวกเจ้าในฤดูหนาวครั้งหน้าเจ้าอาจจะลองล่าพวกมันดูสิแล้วก็ค้นหาว่าสัตว์ต่างๆของพวกเราน่ะแตกต่างจากสัตว์ต่างๆที่พวกเจ้ามีอยู่ในเขาอย่างไรบ้าง
0: พ่อตาได้พูดเมื่อฤดูหนาวมาถึงชายหนุ่มก็ได้เที่ยวออกไปล่าสัตว์ตามป่าต่างๆรอบดินแดนของเขาระหวังว่าจะได้ล่าสัตว์ต่างชนิดที่พ่อตาของเขาสัญญาว่าจะส่งลงมาให้แต่แล้วเขาก็ไม่เห็นว่าจะมีสัตว์ชนิดใดที่ผิดแปลกไปจากที่เขาเคยเห็นมาก่อนนอกจากมีนกตัวหนึ่งซึ่งกำลังส่งเสียงร้องอยู่บนต้นไม้ใกล้ๆกับที่เขายืนอยู่แต่นั่นเป็นครั้งแรกที่เขาไม่ได้คิดที่จะยิงนกตัวนั้นแต่เมื่อถึงเวลาใกล้จะค่ำแล้วเขาก็ได้ตัดสินใจยิงมันหลังจากที่เขาได้ยิงนกตัวนั้นเสร็จแล้วเขาก็ได้นำมันลงมาวางไว้ที่ใต้ต้นไม้ไม่นานนักเขาก็ได้ยินเสียงมนุษย์ดังอยู่ใกล้ๆกับบริเวณนั้นเขาได้รู้ว่าคนเหล่านั้นมาจากดินแดนของมนุษย์แห่งฟ้าเมื่อบรรดาผู้มาเยือนเห็นนกว่าเสียชีวิตอยู่ข้างๆพวกเขาก็ได้รีบหยิบมันขึ้นมาทันทีแล้วแบ่งนกตัวนั้นออกเป็น4ส่วนจากนั้นก็ได้มอบส่วนที่1ซึ่งเป็นส่วนของขานกให้แก่ชายหนุ่มชายหนุ่มได้รู้สึกผิดหวังในการกระทำของบรรดามนุษย์แห่งฟ้าทันทีที่เขาได้มาถึงบ้านเขาก็ได้คว้างขาของนกที่ได้รับส่วนแบ่งมาไปที่ภรรยาของเขาและได้พูดว่าอ๋อนี่อะไรล่ะคะ
2: นี่ไงล่ะรับของขวัญที่ส่งมาจากบ้านของพ่อกับแม่ของเธอไปสิ
0: ขาของนกได้ตกไปที่เข่าของเด็กสาวและได้ไปกระแทกกับขาของเธออย่างแรงชายหนุ่มได้รู้สึกแปลกใจเป็นยิ่งนักที่ขาของนกเล็กนิดเดียวแต่สามารถตกลงมาด้วยแรงอันหนักหน่วงได้เช่นนั้นเขาได้รู้สึกโกรธมากขึ้นไปอีกเพราะว่าเขาได้รู้แล้วว่านั่นคือการกระทำของพ่อตาด้วยความโกรธชายหนุ่มรีบออกเดินทางขึ้นไปบนยอดเขาหิมาลัยซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์แห่งฟ้าแต่พ่อตาของเขาก็ไม่สนใจคำต่อว่าของเขาเลยแถมยังตำหนิเขาที่แสดงความดูถูกดูแคลนของขวัญที่มนุษย์แห่งฟ้ายกให้ชายหนุ่มก็โกรธขึ้นมาอีกเขาได้รีบเดินทางลงมาที่บ้านและได้ส่งภรรยาของเขาซึ่งยังบาดเจ็บอยู่ไปยังบ้านของเธอแต่ภรรยาก็ไม่สามารถเดินกลับขึ้นไปหาบิดาของเธอได้โดยเหตุนี้เธอจึงได้นั่งเปลหามขึ้นไปทันทีที่เธอเดินทางมาถึงดินแดนมนุษย์แห่งฟ้าบิดาของเธอก็ได้ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ทำให้ขาของเธอหายบาดเจ็บและสามารถเดินได้ตามปกติอย่างไรก็ตามทั้งพ่อตาและภรรยาของชายหนุ่มก็เห็นว่าชายหนุ่มควรเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้
2: สิ่งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นการกระทำอันร้ายกาจของพ่อเ จงกลับไปหาพ่อเธอให้พ่อเธอรักษาแผลซะแล้วก็จ่ายค่าทำขวัญมาด้วยไม่เช่นนั้นการเป็นสามีภรรยาของเราจะต้องสิ้นสุดลงเดี๋ยวนี้ไม่เช่นนั้นการเป็นสามีภรรยาของเราจะต้องสิ้นสุดลงรีบไปจัดการเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: นอกจากบรรดามนุษย์ฟ้าจะไม่ยอมจ่ายค่าทำขวัญแล้วพวกเขายังไม่ยอมมองหน้ามนุษย์แห่งดินซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นคนอกตัญญูอีกด้วยและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์แห่งฟ้าและมนุษย์แห่งดินก็ไม่ยอมเกี่ยวข้องกันอีกเลย

เลาะกันเนี่ยไม่ดีเลยถ้าเกิดว่ามนุษย์แห่งฟ้าไม่มาระลานหรือว่าโจมตีมนุษย์แห่งดินก็จะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นน้องๆคิดเหมือนพี่แยมมี่ไหมคะจบนิทานเรื่องแรกของพี่แยมมี่ไปแล้วเนี่ยไปฟังกันต่อในนิทานเรื่องที่สองกันเลยในนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าหญิงผู้หนึ่งค่ะที่หลงรักชายพายเรือแต่ว่าชายผู้นี้เนี่ยพายเรืออยู่ไกลๆนะคะไม่ได้มาพายเรืออยู่ใกล้ๆเอ้าแล้วอย่างนี้จะไปหลงรักกันได้ยังไงล่ะคะไปติดตามความรักของทั้งสองกันได้ว่าจะสมหวังหรือไม่สมหวังกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าภาพในถ้วยกันเลยค่ะ

ครั้งหนึ่งนานมาแล้วคุณนางจีนผู้หนึ่งมีธิดาสาวที่มีความงดงามและเป็นเลิศอยู่ผู้หนึ่งไม่มีสาวคนใดจะงามเท่าเธอเลยเธอได้อยู่ในตำหนักภายในวังของขุนนางจีนบนยอดเขาแห่งหนึ่งเธอมักจะชอบนั่งอยู่ที่ริมหน้าต่างและได้ใช้เวลาที่ล่วงเลยไปด้วยการอ่านหนังสือและเย็บปักถักร้อยที่สวยงามบางครั้งเธอก็จะหยุดงานชั่วขณะหนึ่งและได้ทอดสายตาลงสู่สายน้ำเบื้องล่างสวยจังเลยและปล่อยให้ความคิดได้คำนึงล่องลอยไปตามสายน้ำนั้นวันเวลาผ่านไปเธอได้มองเห็นเรือหาปลาเล็กๆล่องลอยมาตามลำน้ำเรือนี้เป็นเรือของชายหาปลาผู้ยากจนคนหนึ่งเขาได้ชอบร้องเพลงขณะที่ล่องเรือผ่านมาเขาได้ร้องอยู่แบบนั้นจนสายน้ำไหลผ่านวังของขุนนางจีนไปเธอไม่สามารถมองเห็นหน้าเขาได้อย่างชัดๆเพราะว่าระยะทางนั้นไกลเกินไปเธอจึงได้มองเห็นการเคลื่อนไหวของเขาเพียงเท่านั้นแต่เธอก็สามารถได้ยินเสียงเพลงที่ลอยมาจากสายลมได้เสียงเพลงนั้นเศร้าและเพราะจับใจทันทีที่ได้ยินเสียงร้องเพลงเธอก็ได้รู้สึกเหมือนดั่งต้องมนถ้าวันใดเธอไม่ได้ยินเสียงเขาเธอก็จะคอยอยู่ที่หน้าต่างจนถึงเย็นเธอได้เฝ้าคอยเสียงที่หายไปวันแล้ววันเล่าแต่ก็ไม่ปรากฏที่จะได้ยินเสียงของเขาอีกเลยจนกระทั่งเธอนั้นล้มป่วยลงคุณนางจีนจึงได้ไปตามหมอมาเพื่อรักษาอาการของพระธิดาถึงแม้ว่าจะได้เล่าอาการให้กับหมอได้ฟังทั้งหมดแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาเธอให้หายจากโรคนี้ได้ทั้งบิดาและมารดาของเธอแทบจะเป็นบ้าแล้วเพราะว่าความห่วงใยในอาการของพระธิดาผู้ที่เป็นที่รักอย่างสุดหัวใจแต่เมื่อเสียงร้องเพลงนั้นกลับมาอีกครั้งเธอก็หายเป็นปกติท่านมาแล้วข้าได้ฟังเพลงของท่านแล้วเหตุการณ์นี้ได้ทราบไปถึงหูของขุนนางจีนโดยการบอกเล่าของคนใช้คนหนึ่งชายขุนนางจีนจึงไปตามตัวชายหาปลาผู้นั้นมาที่วังและได้นำเข้าเฝ้าพระธิดาของตนเมื่อเธอได้เห็นหน้าของชายหาปลาผู้ยากจนเธอก็ได้รู้สึกเกลียดชังและไม่อยากจะฟังเสียงของเขาอีกต่อไปส่วนชายหาปลาเมื่อได้เห็นหน้าของพระธิดาก็เกิดความรักอย่างสุดซึ้งและเขาต้องกลับไปด้วยความรักที่เต็มอกเขาไม่เคยปริปากบอกให้ใครรู้ถึงความรู้สึกในใจของเขาเลยนานหลายปีต่อมาชายหาปลาก็เสียชีวิตลงด้วยความตรอมใจญาติพี่น้องได้นำร่างที่ปราศจากวิญญาณของเขาไปฝังไว้ในป่าเมื่อวันเวลาผ่านไปนานหลายสิบปีเขาเหล่านั้นก็พบว่ามีก้อนหินที่สวยงามอย่างน่าประหลาดปรากฏอยู่ที่หลุมศพของเขาและพวกเขาก็ได้นำหินนั้นไปประดับเรือหาปลาเล็กๆของเขาวันหนึ่งขุนนางจีนได้ผ่านมาเห็นหินประหลาดนั้นเขาก็ได้รู้สึกชอบอกชอบใจเป็นอันมากจึงได้ขอซื้อจากชายเจ้าของเรือไปทำถ้วยที่สวยงามเมื่อเวลาที่รินน้ำชาลงไปในถ้วยก็จะเกิดภาพของชายหาปลาพายเรือเคลื่อนไปอย่างช้าๆรอบๆถ้วยนั้นเมื่อหญิงสาวได้ทราบข่าวแล้วก็อยากจะดูให้เห็นกับตาตัวเองเมื่อหญิงสาวได้เทน้ำชาลงไปในถ้วยก็เกิดภาพของชายหาปลาและเรือของเขาขึ้นมาทันทีพอเธอเห็นเธอก็จำได้และเกิดความสงสารขึ้นมาถึงกับร้องไห้น้ำตาของเธอได้หยดลงไปในถ้วยและทันใดนั้นเองถ้วยน้ำชาก็ค่อยๆละลายและกลายเป็นน้ำไปอย่างช้าๆและหายไปในที่สุดเจ้าหญิงได้รู้สึกเศร้าเสียใจและรู้สึกสำนึกผิดเป็นอย่างมากที่ตนเคยไล่ชายพายเรือที่ยากจนผู้นั้นไป

ไม่ได้เลยแต่น้องๆจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าการพูดทำร้ายจิตใจของผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีทำให้อีกฝ่ายนั้นเสียใจเพราะว่าคำพูดของเราเวลาที่เราพูดออกไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครจะคิดมากหรือว่าคิดน้อยกับคำพูดของเรามากเพียงไหนเอาเป็นว่าพูดดีต่อกันจริงใจต่อกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะน้องๆสำหรับวันนี้เนี่ยก็จบนิทานของช่วงพี่ยามีก็ลงไปแล้วพี่ยามีขอส่งต่อความสุขไปในช่วงของภาษาพาสนุกกันเลยเพราะว่าวันนี้พี่ยามีได้ข่าวว่าเจ้าสามแสบเนี่ยแตะลูกฟุตบอลลงไปในคลองนะสิคะเอ้าแล้วอย่างนี้จะไม่ทะเลาะกันแย่หรอคะเนี่ยแล้วเจ้าจ้อยที่เป็นหัวหน้าทีมจะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรต้องไปรับฟังกันในช่วงภาษาพาสนุก

0: 爬山奴。
1: ขณะที่ทั้งสามสหายกำลังเล่นเตะฟุตบอลกันอยู่นั้นด้วยความที่สนุกมากๆเจ้าแดงจึงได้เผลอออกแรงเตะเยอะไปหน่อยทำให้ลูกฟุตบอลเล็กกลิ้งลงไปในคลองแล้วได้ลอยตามน้ำหายไปทำให้ทั้งสามต้องมีปากเสียงกัน
2: อ่ะไอ้สิงรับหน่อยเฮ้ย
3: นี่นะรับได้แล้วรับได้แล้วงั้นงั้นที่นี่ไอ้แดงรับแล้ว
2: งั้นจิ้มฮ่าฮ่านี่งั้นยังไงฮ่าฮ่าฝีเท้าของข้าไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะ
3: นี่แดงรีบส่งมาให้ข้าสิมัวลีลาอยู่นั่นแหละ
2: ข้าจะส่งแล้วนะเอาไปรับไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยนี่นะ
3: เฮ้ยไอ้แดงทำไมเองทำอย่างนี้เล่าดูนี่สิลูกบอลลอยน้ำไปไหนตอนไหนแล้วอ่ะ
4: เฮ้ยเขามาทวงข้าได้ยังไงเล่าข้าส่งให้เองแล้วเองรับไม่ได้อ่ะ
3: แล้วดีๆจะเอาลูกบอลมาจากที่ไหนล่ะเนี่ย
2: ว่าไงแดงเอ็งจะทำยังไงฮะเราอ่ะเล่นฟุตบอลกันอยู่แค่3คนเอ็งจะเตะแรงทำไมเนี่ยก็ข้าอยากโชว์ฝีเท้าของข้านี่นะข้ากังวลไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ลูกบอลมันตกลงไปอ่ะแล้วทีนี้จะทำยังไงฮะคราวนี้ก็ไม่มีอะไรเล่นกันแล้วเนี่ย
3: ใช่ใช่อย่างนี้ก็ไม่มีอะไรเล่นกันแล้วสิ
4: ข้าขอโทษนะข้าไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวข้าลงไปว่ายน้ำเก็บลูกบอลนั่นก็ได
2: ้เอ้ยเรียงจะบาดยังไงน้ำไหลแรงขนาดนั้นน่ะคือลงไปจะซีมองแทงมาดีหรอก
4: แม่จะให้ข้าทำยังไงเล่าข้ารู้สึกผิดที่ทำลูกบอลลอยหายไปนี่วะ
3: ได้สิได้ทำยังไงดี
2: ข้าขอคิดแป๊บนึงนึกออกแล้วเอางี้ไหมพวกเรามาลงขันกัน
3: ลงขันเหรอ
2: ใช่แล้วเรานำมาลองขายกระสือลูกฟุตบอลใหม่กันดีกว่าจะได้มีลูกฟุตบอลเอาไว้เตะเล่นยังไงล่ะ
4: แล้วให้ลองขายในวันนี้มันทำยังไงหลายจ้อย
3: เออนั่นสิลองขายทำยังไงเหรอเอาตัวลงไปอยู่ในขันเหร
2: ออ๋อลองขายน่ะมันเป็นคำที่หมายถึงการช่วยกันออกเงินเพื่อซื้ออะไรสักอย่างเหมือนกับที่เราต้องลงตังค์กระสือลูกฟุตบอลใหม่ยังไงล่ะ
4: ไปช่วยกันปลูกต้นศิลแล้วก็เอาตังมาให้กับพวกเองมั้ง
3: เออข้าด้วยเดี๋ยวข้าไปขอกระปุกออมสินเอาเงินออกมารวมกัน
2: ดีเลยข้าก็เหมือนกันงั้นถ้าใครพร้อมแล้วก็เอาเงินมารวมกันตรงนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงทองดีจะเข้าไปในเมืองข้าจะฝากลุงทองดีซื้อลูกฟุตบอลใหม่ตกลงไหม
3: ตกลง
1: ว่าแล้วทั้งสามก็แยกย้ายกันไปหาเงินจนในที่สุดก็รวมเงินไว้ที่เจ้าจ้อยก่อนที่จะฝากให้ลุงทองดีซื้อลูกฟุตบอลใหม่มาให้และในตอนเย็นวันนั้นเจ้าจ้อยก็ได้นำลูกฟุตบอลใหม่มาให้กับเพื่อนๆได้เห็น
2: นี่ไงลูกฟุตบอลใหม่ที่พวกเราน่ะลงแข่งกันซื้อสภาพใหม่เอี่ยมสีขาวจั๊วน่าเล่นใช่ไหมล่ะนี่ต้องขอบคุณน้ำใจและก็ความสามัคคีของพวกเราเลยนะ
4: เฮ้ยก็เท่เลยเท่กว่าอันเก่าเยอะเลยอย่างกับลูกฟุตบอลในโทรทัศน์แน่ความสามัคคีของพวกเราเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะ
3: ไหนๆก็ขอลองจับหน่อยได้ไหม
2: ได้สิเอาไปสัมผัสลูกฟุตบอลเนี่ยมันนิ่มมากเลยนะบอกให
4: ้เฮ้ยก็ขอจับบ้างสินะๆๆขอจับหน่อยนึง
3: เดี๋ยวก่อนสิก็ยังจับไม่เสร็จเลย
2: เอานะอย่าแย่งกันสิพวกเองเนี่ยเห่ออะไรกันไม่เข้าเรื่อง
4: เอามาให้ข้าจับบ้างเฉยๆลูกฟุตบอลเนี่ยมันก็ตังของข้าแล้วเว้ย
3: เอาเองก็ต่อคิวข้าสิข้าขอจับก่อนนี่นาแล้วอีกอย่างไอ้ลูกฟุตบอลนี่ก็ตังของข้าเหมือนกันน่ะ
4: เอามาเนี่ยข้าจับมั่งไม่สนหรอก
3: ไม่ได้ข้าจับก่อนข้าขอจ่ายแล้ว
4: นี่บอกให้เอามางั้น
3: ไม่ให้ข้ายังไม่ทันได้จับเลย
1: เจ้าแดงและเจ้าสิงได้แย่งกันถือลูกบอลไปมาๆต่างฝ่ายต่างก็ดึงลูกบอลเข้าหาตัวเองและในที่สุดลูกฟุตบอลก็หลุดมือของทั้งสองไปลองทายสิคะว่าลูกฟุตบอลจะร่วงไปตรงไหน
3: โอ๊ยอะไรของมึงเองเนี่ยจะแย่งกันทำไมอ่ะยังไงก็ได้เล่นทุกคนอยู่แล้วดูสิเนี่ยซื้อมายังไม่ได้เตะเลยลอยน้ำไปแล้ว
4: ไอ้เสียงว่าเองแท้เลยบอลถึงได้ร่วงน้ำเนี่ย
3: ได้ไงอ่ะเองแย่งข้าก่อนนะเองจะมาโทษข้าไม่ได้
4: ไม่ต้องเลย
2: ไม่เ
3: วกเองอะทำให้ลูกบอลข้าหายไป
4: แม่ทำไมได้จ้อยเองเห็นว่ามันทำร่วงใช่เหรอฮะแล้วเองทำไมไม่คว้าไว้อ่ะ
3: อ้าวนี่มันความผิดของข้าเหรอฮะ
4: แล้วมันทำไมล่ะ
3: ก็แล้วมันทำไมล่ะเงินไม่มีจะลงขันแล้วเนี่ยแล้วอย่างนี้จะเล่นอะไรกัน
4: ข้าไม่รู้เลย
3: เออเองพูดงี้ได้ไงใช่ทำไมเองถึงทำแบบนี้ฮะ
4: น้อยพวกเองลุมข้าเหรอฮะ
3: ยังไม่สำนึกอีกไอ้แดง
1: ดูสิคะสามัคคีกันไม่เท่าไรก็มีเรื่องให้ต้องถกเถียงกันอีกแล้วเฮ้ยน่าเหนื่อยใจจริงๆเลยนะคะกับเจ้าสามแสบเนี่ย

จบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
1: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอ๋อหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
2: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
1: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
2: ไม่รู้ซะแล้ว
3: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
4: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
3: แล้วมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
4: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
3: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
4: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
3: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
5: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
1: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
5: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าเธอสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ย
3: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ

0: แพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
1: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
0: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
1: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
3: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
4: ก็มันอร่อยอ่ะ
3: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
4: รู้ได้ไงอ่ะ
1: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
0: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
1: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม่
0: ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
1: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
3: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอ๋อหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
4: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
3: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
4: อ่ะไม่รู้ซะแล้ว
1: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
0: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
1: แล้วมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
0: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
1: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
0: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
1: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
5: อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุ

0: จายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันนกดนิตาเทียบโพขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพพบกันในตอนการผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคต้องรู้ตอนที่1ติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ
2: ช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการที่จะทำให้คุณทราบข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจบนโลกออนไลน์หากไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเพียงแอดไลน์ @fdaไทยได้เลยครับ
1: ปัจจุบันตลาดเครื่องสำอางในประเทศก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพฤติกรรมผู้บริโภคยังรักสวยรักงามยิ่งกว่านั้นก็ต้องมาพร้อมกับการดูแลสุขอนามัยอย่างเข้มข้นขึ้นแม้อยู่บ้านก็ต้องยังดูแลผิวพรรณอาบน้ำทำความสะอาดผมทำให้มีผู้ผลิตเครื่องสำอางหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เสมอดังนั้นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพจึงนำประเด็นการผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคต้องรู้มาเจาะลึกให้คุณผู้ฟังได้รับทราบใน2ตอนด้วยกันนะคะซึ่งมีเรื่องที่จะพูดคุยกับวิทยากรหลายเรื่องจึงได้แบ่งเป็น2ตอนคุณผู้ฟังต้องติดตามรับฟังทั้ง2ตอนให้ได้นะคะสำหรับวิทยากรในวันนี้ทางรายการขอต้อนรับดร.เภสัชกรหญิงนิรนาถจินาชัยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครื่องสำอางสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยสวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีค่ะคุณนก
1: อาจารย์คะก่อนอื่นอยากทราบเลยว่าสินค้าเครื่องสำอางในประเทศไทยจัดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือไม่คะ
3: เป็นคำถามที่สุดยอดมากใช่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะคะในรีเจียนเราในซาวด์อีสต์เอเชียเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐเช่นกันทีนี้เรามามองนิดนึงว่าเออแล้วคำว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยในมุมมองของผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางหรือผู้บริโภคเนี่ยเรารับรู้ตรงนี้แค่ไหนอย่างไรอยากจะให้เห็นภาพรวมนิดนึงว่าเวลาเรามองคำว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพในเมืองไทยเนี่ยจะเห็นว่ามันจะแบ่งเป็นหลายประเภทด้วยกันนะอาจจะเป็นยาอาหารเครื่องสำอางเป็นหนึ่งในนั้นวัตถุอันตรายเครื่องมือแพทย์ยาเสพติดวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้จัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การดูแลของอย.นะที่เรารู้จักกันทีนี้เนี่ยพอมีการกำกับดูแลเนี่ยเหตุใดจึงจะต้องเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราจะต้องรับรู้ตรงนี้เพราะว่าการที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เครื่องสำอางเนี่ยจัดให้เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพดูแลโดยภาครัฐเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีเขาเรียกว่าความห่วงใยความห่วงใยต่อภาครัฐต่อพวกเราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยใน3ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือในเรื่องของความปลอดภัยเนาะอันนี้ชัดเจนที่สุดละว่าภาครัฐเองเนี่ยเขามองคนไทยเขาดูแลใส่ใจความปลอดภัยของสินค้าบริโภคทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพหรือไม่สุขภาพเนี่ยเขาอยากให้คนไทยได้รับสินค้าที่ปลอดภัยแล้วก็มีเรื่องที่2ก็คือมีคุณภาพที่ดีและเรื่องที่3ก็คือสินค้าเหล่านั้นเนี่ยจะต้องได้ประสิทธิภาพตามที่ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการเนี่ยต้องการที่จะทำแล้วก็สื่อสารไปยังผู้บริโภคและก็ผู้บริโภคมั่นใจว่าได้รับคุณสมบัติเหล่านั้นจริงๆอันนี้คือเป็นที่มาที่ไปของคำว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพทีนี้เครื่องสำอางเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายนิดนึงนะคะจะมีหลายคนสงสัยว่าเวลาเราออกไปสู่ตลาดเนี่ยทั้งผู้ประกอบการและก็ผู้บริโภคเนี่ยหลายคนเนี่ยเวลาไปหยิบสินค้าเข้ามาจริงๆในตลาดเนี่ยเราจะมีความสับสนนิดนึงว่ามันเป็นยาหรือเป็นเครื่องสำอางกันแน่ในบางครั้งถูกไหมคะ อันนี้อยากจะขออนุญาตนะคะแชร์ประสบการณ์ในฐานะที่อยู่ในกลุ่มทั้งผู้ผลิตผู้นำเข้าเครื่องสำอางแล้วก็เป็นผู้บริโภคเองเนี่ยเวลาไปหยิบสินค้าเข้ามาเนี่ยก็จะไม่ต่างจากผู้บริโภคทั่วไปว่าเอ๊ะทำไมพูดได้ขนาดนี้เลยหรอมันเป็นเครื่องสำอางหรือยากันแน่เนี่ยอยากจะแนะนำอยู่2ประเด็นนะคะคุณนกก็คืออยากจะแลกเปลี่ยนนิดนึงว่า ถ้าผู้บริโภคเองเนี่ยเราเองเนี่ยโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะโควิดเราสามารถที่จะช้อปออนไลน์หรือเราได้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆเนี่ยแพลตฟอร์มเยอะแยะไปหมดเนี่ยประเด็นที่อยากให้รับรู้ว่ามันจะเป็นเครื่องสำอางหรือเปล่าเนี่ยให้ดู2ประเด็นหลักประเด็นที่1ก็คือเรื่องของการพูดถึงการเคลมสรรพคุณเนาะอันนี้ชัดเจนมากเราพูดถึงเครื่องสำอางเนี่ยให้มองกระชับนิดนึงว่าคำว่าเครื่องสำอางเนี่ยมันต่างจากยาตรงไหนตรงที่เครื่องสำอางเนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อการรักษาป้องกันโรคหรือไปแตะอะไรที่เป็นโทนที่ไปรักษาหรือเกี่ยวกับโรคต่างๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยในวันที่เราเข้าไปเลือกซื้อสินค้าเครื่องสำอางในตลาดหรือเราไปเห็นไอ้ตัวข้อความดังกล่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใดเนี่ยเราเห็นว่ามันมีการพูดถึงในเรื่องของการรักษาโรคป้องกันโรคอะไรเหล่านั้นเนี่ยขอให้ตั้งข้อสังเกตนะคะเหมือนที่มีพยายามที่จะสื่อสารว่ามันอาจจะไม่ใช่เครื่องสำอางเพราะว่าคำว่าเครื่องสำอางเนี่ยมันสโคปหรือจำกัดได้แค่สะอาดและสวยงามนี่คือประเด็นที่หนึ่งที่เราอาจจะช่วยให้ว่าเราพิจารณาในเรื่องของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มนี้อันที่สองก็คือสูตรอันนี้สูตรจะทราบได้อย่างไรผู้บริโภคหลายท่านอาจจะไม่ทราบผู้ประกอบการรายใหม่ก็อาจจะไม่ทราบคนที่จะช่วยเราทราบคือใครก็คือภาครัฐนะคะก็คืออย.นั่นแหละว่าเอ๊ะถ้าเกิดเรามีสูตรหรือเราต้องสงสัยว่าไอ้ตัว product ที่เราไปเห็นในตลาดเนี่ยเป็นเครื่องสำอางหรือเปล่าเนี่ยนอกจากจะดูเลขที่จดแจ้งนะคะบนฉลากเครื่องสำอางที่เราได้รับการเทรนมาก่อนหน้านี้เราก็อาจจะเช็คอีกรอบนึงว่าเอ๊ะรายการที่ปรากฏอยู่บนฉลากเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางหรือเปล่าเนี่ยก็คือถ้าไม่ทราบสามารถที่จะติดต่อทางภาครัฐได้อันนี้ถูกไหมคะคุณนกก็ค
1: ือ
3: เป็นการที่คอสเช็คเป็นการที่จะดูใน2เรื่องด้วยกันดูว่าสินค้านั้นอะเป็นเครื่องสำอางหรือเปล่านะคะทีนี้เรามามองว่าประเทศไทยเราดูแลค่อนข้างเยี่ยมอย่างเงี้ยเรามีกฎหมายชัดเจนในการที่จะดูแลตรงนี้แล้วมีคนถามหลายคนว่าเอ๊ะแล้วมันจะในฐานะที่เป็นผู้บริโภคด้วยผู้ประกอบการด้วยเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้สิ่งที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยมันส่งออกได้ไหมมันเป็นสามารถที่ในกลุ่มอาเซียนเนี่ยเขามองเป็นเรื่องเดียวกับเราไหมอันนี้ก็อาจจะแนะนำนิดนึงว่าในผู้ประกอบการในเมืองไทยอ่ะที่อยากจะนอกจากจะขายสินค้าในเมืองไทยแล้วอยากจะผลิตแล้วก็ส่งไปสินค้าไปยังต่างประเทศเนี่ยอันนี้บางครั้งนะคะในบางครั้งเนี่ยสินค้าที่เป็นเครื่องสำอางในเมืองไทยเนี่ยอาจจะไม่เป็นเครื่องสำอางในต่างประเทศก็ได้และในทางกลับกันสินค้าที่เป็นเครื่องสำอางในต่างประเทศเวลาเอาเข้ามาในเมืองไทยก็อาจจะไม่ใช่เครื่องสำอางจึงอยากจะแนะนำให้ผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคเนี่ยอาจจะต้องลองเช็คนะคะกฎหมายกฎระเบียบของประเทศคู่ค้านิดนึงก่อนที่เราจะส่งออกหรือฉันจะขอยกตัวอย่างง่ายๆอย่างผ้าอนามัยก็ได้นะคะผ้าอนามัยเนี่ยแม้แต่ในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนด้วยกันเนี่ยในประเทศไทยเรามองผ้าอนามัยเป็นเครื่องสำอางแต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูในประเทศอื่นเนี่ยในอาเซียนเนี่ยก็จะพบว่าอย่างอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็จะเป็นเครื่องมือแพทย์แล้วก็ในประเทศอื่นที่นอกเหนือจากนั้นมันก็จะเป็นสินค้าทั่วไปนะคะไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพอันนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้พวกเราที่เป็นผู้ประกอบการอาจจะต้องมีการศึกษานิดนึงนะคะก่อนที่เราจะผลิตแล้วก็เพื่อส่งออกนะคะก็อันนี้คือเป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
1: ผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะอาจารย์
3: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์คะแล้วภาครัฐในส่วนของอย.ที่ได้มีการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่แล้วส่วนภาคเอกชนอย่างสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยเนี่ยมีบทบาทหรือมีวิธีการดูแลผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอางอย่างไรบ้างคะ
3: จริงๆแล้วรู้สึกดีใจแทนผู้ประกอบการไทยด้วยซ้ำนะคะดิฉันเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการ ว่าเรามีสมาคมที่เขามีบุคลากรที่ครบทุกด้านในการที่จะช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการทุกขนาดในประเทศไทยอันนี้เหมือนที่คุณนกเกริ่นในเบื้องต้นว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราเป็นประเทศอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนที่เป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแล้วก็แชร์ตลาดเครื่องสำอาง 40% ในเรเจียนแล้วก็มีการส่งออกเยอะมากนะคะติดระดับโลกยกตัวอย่างในกลุ่มที่เป็นผมนะคะพวกแชมพูเนี่ยติดท็อป5ของโลกด้วยซ้ำแล้วก็ในสมาคมของผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยเนี่ยเขามีบุคลากรที่ดิฉันเรียนให้ทราบว่าถ้าหากเพื่อนผู้ประกอบการรายเล็กหรือรายใหม่ที่ยังไม่มีความรู้เลยแล้วอยากจะทำธุรกิจด้านนี้หรือแม้แต่ผู้บริโภคเองเนี่ยอยากจะหาโอกาสให้ตัวเองในการที่จะประกอบธุรกิจเนี่ยเราในฐานะที่เป็นสมาคมที่เขาเรียกว่ามีความพร้อมในการที่จะแชร์ทั้งประสบการณ์แล้วก็ส่งเสริมพร้อมที่จะพัฒนานะคะให้กับทางผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ทุกขนาดนะคะให้สามารถที่จะผลิตสินค้าเครื่องสำอางเนี่ย ให้เป็นถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ได้มาตรฐานพร้อมที่จะส่งออกหรือขายในประเทศอันนี้ทางสมาคมมีความยินดีมากนะคะสามารถติดต่อได้ที่สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยแล้วก็เราเองก็เป็นสมาชิกเป็นคลัสเตอร์หนึ่งของสภาอุตสาหกรรมซึ่งสภาอุตสาหกรรมแบบมองว่าธุรกิจเนี่ยก็คือเป็นธุรกิจที่เพิ่มเขาเรียกว่าช่วยส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยได้ด้วยในเชิงของภาคธุรกิจเราจึงมีความยินดีนะคะคุณนกถ้าหากว่าเราสามารถที่จะร่วมมือกับภาครัฐในการที่จะส่งเสริมในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ให้เขาเติบโตแล้วก็พัฒนาในถึงจุดสูงสุดได้นะคะคุณนก
1: ค่ะก็ช่วยกันนะคะส่งเสริมผู้ประกอบการเครื่องสำอางกันนะคะระหว่างสมาคมกับอย.ด้วยค่ะ
3: ค่ะยินดีมากค่ะ
1: ค่ะผู้ประกอบการเครื่องสำอางที่ดีตัดสินจากอะไรคะ
3: ประกอบการที่ดีเนี่ยดีอยากจะให้มองอย่างนี้ว่า อันดับแรกเนาะเรามองเหมือนที่เคยกล่าวในช่วงต้นว่าเครื่องสำอางเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพแต่ว่าเขาเรียกว่าเลเวลหรือการกำกับหรือระดับของการที่จะแสดงความปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยเนี่ยมันจะต่างจากยานิดนึงเพราะว่าไอ้กลุ่มเครื่องสำอางเนี่ยจะเห็นว่าเราใช้เฉพาะในเรื่องของความสะอาดความสวยงามแล้วก็ใช้ภายนอกร่างกายจะเห็นว่าการกำกับดูแลหรือความรับผิดชอบของผู้ประกอบการเนี่ยในเรื่องพวกนี้เรามีอยู่เพียงแต่ว่าเราก็คือจดแจ้งต่อภาครัฐเนี่ยจะเห็นว่ากระบวนการจดแจ้งเนี่ยมันคือการบอกว่าเรามีสินค้ากลุ่มนี้และพร้อมที่จะรับผิดชอบดังนั้นเนี่ยคำถามที่ว่าผู้ประกอบการที่ดีอ่ะในสิ่งที่จะทำธุรกิจในด้านเนี่ยอันดับแรกก็คือต้องมีความรับผิดชอบต่อสินค้าของตนเองและเรื่องของความปลอดภัยนะคะและเรื่องของคุณภาพสินค้าอันนี้เป็นหลักเลยเพราะว่าการจดแจ้งต่อภาครัฐเนี่ยจะเห็นว่าทุกวันนี้มันรวดเร็วเดี๋ยวนี้ฉันอาจจะบอกรายละเอียดให้เพิ่มขึ้นว่าเราทำอะไรยังไงอาจจะมีกระบวนการรวดเร็วที่ภาครัฐเขามีการเอื้ออำนวยแล้วก็ส่งเสริมนะคะภาคธุรกิจในการที่จะดำเนินตรงนี้ได้ด้วยความฉับไวมากอันนี้ต้องขอบคุณอย.มากในฐานะที่ผู้ประกอบการที่ดีเนี่ยเมื่อได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าก่อนที่จะทำธุรกิจเหล่านี้เราจะต้อง
0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรสหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
4: มองหาอะไร
5: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
6: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
6: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
4: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
6: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
4: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
6: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
5: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ้
7: กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
5: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
6: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
6: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
4: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
6: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
4: ถูกต้องค่ะ
6: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
7: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
5: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
7: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
6: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
4: สวัสดีค่ะ
6: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานส์ครับ
4: ค่ะไขมันทรานส์นะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานส์นะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
6: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
4: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานส์แปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
6: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
4: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
7: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
6: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
6: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
4: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระ บางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากๆเลยค่ะ
6: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
4: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
6: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในก่อติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครอง
9: สวัสดีค่ะ
10: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้เริ่มกันที่ข่าวการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของสารปกครองนครศรีธรรมราชค่ะตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปศาลปกครองนครศรีธรรมราชจะย้ายสถานที่ตั้งจากอาคารที่ทำการเดิมเลขที่345ถนนพัฒนาการคูขวางตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชไปยังอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชแห่งใหม่เลขที่111หมู่3ตำบลนาสารอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะดังนั้นประชาชนคู่กรณีหน่วยงานของรัฐตลอดจนผู้ที่ประสงค์จะติดต่อราชการกับศาลปกครองนครศรีธรรมราชสามารถเข้ารับบริการและติดต่อราชการณอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชแห่งใหม่ได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปค่ะหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-355-130-5หรือ095-279-8758ค่ะ
11: มาต่อกันที่สำนักงานศาลปกครองอุดรธานีขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีพ.ศ.2569ค่ะโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง11กันยายน2569ณมณฑาทิพย์ฮอลล์จังหวัดอุดรธานีมีค่าลงทะเบียนการอบรม 3,500 บาทไม่รวมค่าที่พักค่ะผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่4กันยายน2569โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข093-327-6524ค่ะ
4: ปิดท้ายสัปดาห์นี้กับกระแสข่าวการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกันบ้างนะคะโดยมีรายงานข่าวระบุว่ามูลนิธิสืบนาคเสถียรเตรียมยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองจากกรณีที่เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดในจังหวัดจันทบุรีโดยที่ยังมีข้อมูลคลาดเคลื่อนหลายจุดค่ะซึ่งทางมูลนิธิเห็นว่าข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA ของโครงการดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนอย่างมากจึงเตรียมที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดต่อไปค่ะ
10: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคลาวมาฝากกันค่ะและอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ

0: ที่ไหนที่จะให้คำตอบได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับศาลปกครองที่ไหนที่รวบรวมความรู้ที่หลากหลายมีสไตล์และทันสมัยศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวคือคำตอบสำหรับคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองผ่านการเรียนดูรู้ค้นด้วยตนเองได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายกับออคลาวภายในออคลาวคุณจะได้พบกับระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบค้นรายการหนังสือและระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocrow.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocrow หรือศูนย์การเรียนรู้ได้ทางPlay Store และ App Store ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคราวเพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคน
1: สำนักงานศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับวิทยากรในช่วงแรกค่ะเราไปรับฟังสาระความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองกันก่อนค่ะ
1: สารพันเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนหน่วยงานผิดสัญญาซื้อขายและติดตั้งระบบไฟฟ้าจะยุติข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ยในศาลปกครองได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้มีที่มาจากการที่กระทรวง A ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน B ให้ดำเนินโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับอาคารในหน่วยงานราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในหน่วยงานและลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าต่อมากระทรวง A จึงได้ทำสัญญาจ้างบริษัทแสงไฟสว่างจ้าจำกัดให้ดำเนินโครงการดังกล่าวในวงเงิน10ล้านบาทโดยการติดตั้งหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED ทดแทนหลอดไฟชนิดเดิมที่มีประสิทธิภาพต่ำเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานภายในหน่วยงานและได้กำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินแบ่งออกเป็น4งวดงวดละ2ล้าน5แสนบาทจากนั้นบริษัทได้ดำเนินการติดตั้งหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED ภายในอาคารของกระทรวง A ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างครบถ้วนจึงได้ส่งมอบงานและขอเบิกเงินค่าจ้างตามงวดงานที่กำหนดในสัญญาซึ่งที่ผ่านมากระทรวง A ก็ได้ชำระเงินค่าหลอดประหยัดพลังงานแบบ LEDและค่าจ้างติดตั้งของงานงวดที่1ถึงงวดที่3ให้แก่บริษัทเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อถึงคราวที่บริษัทได้ส่งมอบงานงวดที่4ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายปรากฏว่ากระทรวง A ไม่ยอมชำระเงินตามสัญญาโดยอ้างว่ายังไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงาน B สำหรับชำระค่าจ้างในงวดสุดท้ายซึ่งบริษัทได้มีหนังสือทวงถามให้ชำระเงินหลายครั้งแต่ต่อมากระทรวง A กลับมีหนังสือปฏิเสธการชำระเงินตามสัญญาจ้างดังกล่าวบริษัทจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อศาลได้รับคดีนี้ไว้พิจารณาแล้วและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นบริษัทแสงไฟสว่างจ้าจำกัดได้ยื่นคำขอแจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเนื่องจากต้องการให้คดีเสร็จสิ้นโดยเร็วและลดระยะเวลาการต่อสู้คดีในชั้นศาลศาลจึงได้แจ้งให้กระทรวง A ทราบว่าบริษัทแสงไฟสว่างจ้าจำกัดประสงค์ขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งทางกระทรวงพิจารณาแล้วยินยอมที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวเมื่อบริษัทและกระทรวง A ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งกระทรวง A ตกลงชำระเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายที่ยังค้างชำระตามสัญญาให้แก่บริษัทแสงไฟสว่างจ้าจำกัดจำนวน 2.5 ล้านบาทภายใน45วันนับแต่วันที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาตามยอมโดยที่บริษัทตกลงยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่กระทรวง A แต่หากกระทรวง A ผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้จึงยุติลงด้วยความพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายภายในระยะเวลาเพียง90วันการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะกับรายการศาลปกครองพบประชาชนนะคะซึ่งยังคงอยู่กับดิฉันค่ะเบิร์ตพรณภาบุญยฤทธิ์เจ้าหน้าที่ศาลปกครองค่ะคุณผู้ฟังคะมลพิษทางอากาศค่ะเป็นหนึ่งในประเด็นของสุขภาพนะคะที่จะต้องจับตานะคะหลังจากที่พบว่าคนไทยค่ะป่วยจากมลพิษทางอากาศเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะอันสะท้อนให้เห็นว่าปัญหามลพิษทางอากาศค่ะไม่เพียงแต่เป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมแต่ก็คือภัยเงียบค่ะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจจะต้องจัดการอย่างจริงจังค่ะและท่ามกลางวิกฤตฝุ่นควันนะคะที่ปกคลุมเมืองค่ะก็ยังมีความทุกข์ของชาวบ้านในชุมชนเล็กๆค่ะคุณผู้ฟังคะที่ต้องสูดดมควันจากการเผาถ่านกะลามะพร้าวที่ไร้ใบอนุญาตเป็นแรมปีค่ะแม้ว่าเทศบาลนะคะจะมีคำสั่งห้ามแล้วห้ามอีกค่ะแต่ว่าควันขมเหลาก็ยังคงลอยเข้าบ้านเช่นเดิมกรณีเช่นนี้จะถือว่าเทศบาลนั้นละเลยต่อหน้าที่ในการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญให้หมดสิ้นไปหรือไม่นะคะเรามาฟังเหตุผลที่ศาลปกครองท่านได้วินิจฉัยกันค่ะและวันนี้นะคะทางรายการได้รับเกียรติจากคุณธัญธรปังประเสริฐวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองที่วันนี้จะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้กันนะคะสวัสดีค่ะคุณธัญธร
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเบิร์ตและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
0: ค่ะคุณธัญธรคะเหตุเดือดร้อนรำคาญที่จะนำมาพูดคุยกันในวันนี้อย่างที่เบิร์ตเกริ่นไปเบื้องต้นว่าแน่นอนว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศใช่ไหมคะที่วันนี้เราจะมาคุยกัน
2: ใช่แล้วค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
2: วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของเหตุเดือดร้อนรำคาญที่เกิดจากควันขมเหลาแล้วก็ฝุ่นละอองค่ะ
0: ค่ะก็ปัญหาเรื่องฝุ่นนะคะคุณผู้ฟังคะแน่นอนว่าเป็นปัญหาที่หน่วยงานของรัฐนั้นพยายามหามาตรการแก้ไขกันมาตลอดเลยใช่ไหมคะคุณธัญธรทีนี้อยากให้คุณธัญธรค่ะอธิบายถึงหลักการสำคัญในการฟ้องคดีปกครองค่ะในกรณีเหตุเดือดร้อนรำคาญจากควันขมเหลาแล้วก็ฝุ่นละอองสักเล็กน้อยค่ะ
2: ได้ค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
2: เรียนคุณเบิร์ตแล้วคุณผู้ฟังทุกท่านอย่างนี้นะคะว่าหลักการฟ้องคดีต่อศาลปกครองในกรณีเหตุเดือดร้อนรำคาญจากควันขมเหลาหรือฝุ่นละอองที่กระจายอยู่ในอากาศ
0: ค่ะ
2: ซึ่งถือเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขนะคะกรณีดังกล่าวก็เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งหากการประกอบกิจการแล้วก่อให้เกิดควันขมเหลาหรือกลิ่นที่เป็นมลพิษหรือสิ่งอื่นใดซึ่งก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชนเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบรวมถึงสั่งให้แก้ไขระงับหรือปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดได้ค่ะ
0: ค่ะ
2: หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญดังกล่าวหรือดำเนินการแค่เพียงบางส่วนโดยยังไม่อาจขจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญให้หมดสิ้นไปได้ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนก็สามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ว่าหน่วยงานผู้มีหน้าที่ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งศาลปกครองก็มีอำนาจพิจารณาคดีและกำหนดคำบังคับให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกำหนดค่ะ
0: ค่ะ
2: โดยผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะต้องแสดงให้ศาลเห็นว่ามีเหตุเดือดร้อนรำคาญเกิดขึ้นและได้มีการร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการหรือดำเนินการแค่เพียงบางส่วนทำให้ปัญหายังคงมีอยู่ค่ะ
0: ค่ะค่ะทีนี้ผู้ฟ้องคดีค่ะจะต้องเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายอยากให้ขยายความตรงนี้อีกนิดนึงได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะคือผู้ฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะ
0: คะ
2: เช่นเป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นผู้อยู่อาศัยใกล้แหล่งกำเนิดควันหรือฝุ่นละอองดังกล่าวนะคะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพหรือการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากมลพิษดังกล่าวโดยตรงเป็นต้นค่ะ
0: ค่ะคุณธัญธรคะมูลเหตุของคดีนี้ค่ะที่เราจะคุยกันเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
2: มูลเหตุของคดีนี้นะคะก็เกิดขึ้นเมื่อในกรนามสมมุตินะ
0: คะ
2: เมื่อเป็นอุทาหรณ์เราก็จะมีในกรในขออยู่เรื่อยเลยนะคะ
0: ค่ะ
2: คือในกรเนี่ย ก็ได้ประกอบกิจการเผาถ่านด้วยกะลามะพร้าวซึ่งก็ก่อให้เกิดควันเขม่าแล้วก็ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในอากาศ
0: ค่ะ
2: ค่ะก็ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของเพื่อนบ้านนะคะ
0: ค่ะ
2: ซึ่งก็คือในขอและครอบครัวค่ะรวมทั้งประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะทีนี้ในขอก็ได้ยื่นคำร้องต่อนายกเทศมนตรีเพื่อขอให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวนะคะซึ่งต่อมานายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขก็ได้ตรวจสอบพื้นที่ประกอบกิจการเผาถ่านของนายกนะคะแล้วก็ได้มีคำสั่งเป็นหนังสือห้ามมิให้นายกประกอบกิจการเผาถ่านด้วยกะลามะพร้าวต่อไปจนกว่าจะได้รับการต่ออายุใบอนุญาตเนื่องจากใบอนุญาตเดิมเนี่ยสิ้นอายุแล้วนะคะแต่ว่านายกก็ยังคงฝ่าฝืนคำสั่งของนายกเทศมนตรีค่ะก็เลยเป็นเหตุให้นายขอเนี่ยร้องเรียนเรื่องดังกล่าวอีกหลายครั้งเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: จนสุดท้ายนะคะนายขอก็ได้นำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองนะคะโดยฟ้องนายกเทศมนตรีฟ้องเทศบาลฟ้องนายอำเภอฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดและฟ้องสาธารณสุขอำเภอเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1ถึงที่5ตามลำดับค่ะ
0: ค่ะ
2: เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง5ดำเนินการแก้ไขและระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญดังกล่าวแล้วก็ให้ดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำผิดรวมทั้งให้นายอำเภอและผู้ว่ามีคำสั่งให้นายกเทศมนตรีระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ว่านี้ให้หมดสิ้นไปค่ะ
0: ค่ะ
2: โดยคดีนี้นะคะเจ้าของกิจการก็ได้เข้ามาเป็นผู้ร้องสอดในคดีค่ะ
0: อืมค่ะขณะเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะคะสั่งห้ามแล้วนะคะนายกเนี่ยก็ยังคงฝ่าฝืนคำสั่งแล้วนายขอค่ะคุณผู้ฟังคะก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนค่ะก็เลยต้องมาพึ่งศาลปกครองค่ะให้ช่วยแก้ไขความเดือดร้อนตรงนี้นะคะอย่างกรณีเช่นนี้เนี่ยถือว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่หรือเปล่าคะ
2: ค่ะกรณีนี้นะคะก็มีประเด็นที่ศาลท่านจะต้องพิจารณาว่าเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่และมีคำสั่งไม่ให้เจ้าของกิจการซึ่งก็คือนายกเนี่ยประกอบกิจการที่เป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญแต่ก็ยังฝ่าฝืนเรื่อยมาเช่นนี้จะถือว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ในการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญหรือไม่ค่ะ
0: อืมค่ะคุณธัญธรคะแล้วศาลปกครองสูงสุดค่ะได้มีการพิจารณาแล้วเห็นเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะศาลปกครองสูงสุดท่านพิจารณาแล้วนะคะเห็นว่าการที่นายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่พิพาทที่มีการร้องเรียนเนี่ยนะคะแล้วก็ได้มีคำสั่งเป็นหนังสือห้ามมิให้ประกอบกิจการเผาถ่านด้วยกะลามะพร้าวต่อไปจนกว่าจะได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตแต่ผู้ประกอบกิจการก็ยังคงฝ่าฝืนคำสั่งอีกหลายครั้ง
0: ค่ะ
2: ซึ่งนายกเทศมนตรีย่อมมีอำนาจเข้าระงับเหตุรำคาญและอาจจัดการตามความจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นอีกตามที่กำหนดไว้ในมาตรา28วรรค2แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ที่เป็นต้นเหตุจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการดังกล่าวค่ะเมื่อไม่ปรากฏว่านายกเทศมนตรีได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ข้างต้นจึงเป็นกรณีที่นายกเทศมนตรีดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกำหนดแค่เพียงบางส่วนเท่านั้น
0: ค่ะ
2: อีกทั้งเมื่อใบอนุญาตได้หมดอายุลงแต่ผู้ประกอบกิจการยังคงประกอบกิจการอยู่ตลอดมาซึ่งถือเป็นการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา33และเป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา28วรรค1แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนะคะทั้งยังสร้างเหตุเดือดร้อนรำคาญในระหว่างที่มีคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดดำเนินกิจการอีกด้วย
0: ค่ะ
2: อีกทั้งนายกเทศมนตรีก็ยังมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามมาตรา47แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขด้วยซึ่งก็จะมีอำนาจดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนเพื่อให้มีการลงโทษทางอาญาเมื่อไม่ปรากฏว่านายกเทศมนตรีได้มีการดำเนินการดังกล่าวกรณีจึงถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ในการแก้ไขและระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการประกอบกิจการเผาถ่านตามที่กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกำหนดให้ต้องปฏิบัติค่ะโดยถือว่าเป็นการดำเนินการไม่ครบถ้วนทุกขั้นตอนซึ่งทำให้ปัญหาเรื่องเขม่าควันและฝุ่นละอองที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายเนี่ยยังคงมีอยู่ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะ แม้ศาลท่านจะวินิจฉัยแล้วว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ในการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการประกอบกิจการเผาถ่านของผู้ร้องสอดก็ตามนะคะแต่ว่าในเมื่อระหว่างการพิจารณาคดีของศาลเนี่ยผู้ร้องสอดได้เลิกกิจการไปก่อนค่ะข้อพิพาทหรือเหตุรำคาญที่นำมาฟ้องจึงไม่มีอยู่ต่อไปค่ะ
0: ค่ะก็คือหมายความว่าระหว่างการพิจารณาคดีค่ะนายกเนี่ยได้มีการเลิกกิจการไปแล้วก็ถือได้ว่าเหตุเดือดร้อนรำคาญเนี่ยได้หมดสิ้นไปแล้วถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะค่ะซึ่งกรณีนี้นะคะศาลท่านจึงไม่จำเป็นต้องมีคำบังคับนะคะศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้นที่ยกฟ้องค่ะ
0: ค่ะ
2: คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที
0: อ669/2568ค่ะค่ะและจากแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองในเรื่องนี้นะคะวันนี้คุณธัญธรค่ะมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายเพิ่มเติมอีกไหมคะ
2: ค่ะคดีนี้นะคะก็ถือว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่แค่เพียงบางส่วนนะคะหรือใช้อำนาจไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ซึ่งในกรณีที่เจ้าของกิจการยังคงฝ่าฝืนคำสั่งและก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างครบถ้วนหรือใช้มาตรการทางกฎหมายที่เข้มข้นขึ้นตามลำดับเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญให้หมดสิ้นไปการที่ไม่ดำเนินการย่อมถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัตินะคะเป็นอันว่าถ้าเจ้าหน้าที่ทำแล้วแต่ปัญหายังไม่หมดไปยังถือว่าละเลยต่อหน้าที่ค่ะเพราะว่ากฎหมายได้กำหนดมาตรการไว้ครบถ้วนและเข้มข้นขึ้นตามลำดับแล้วนั่นเองค่ะ
0: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะทางรายการค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณธัญธรปังประเสริฐนะคะวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยและมาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้กันนะคะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะยินดีค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะที่ได้ฟังมาทั้งหมดในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังนะคะต้องการติดตามรายการศาลปกครองพบประชาชนย้อนหลังค่ะสามารถเข้าไปรับฟังได้นะคะทางเว็บไซต์ของศาลปกครองค่ะwww.admincourt.go.th ค่ะและทาง YouTube ของสำนักงานศาลปกครองนะคะและถ้าหากคุณผู้ฟังค่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลปกครองหรือคดีปกครองค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355ค่ะและท้ายนี้ต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศด้วยดีตลอดมานะคะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่ทุกวันจันทร์ค่ะตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นนะคะและสำหรับวันนี้ดิฉันพรณภาบุญฤทธิ์ค่ะและคุณธัญธรปังประเสริฐต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ที่ไหนที่จะให้คำตอบได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับศาลปกครองที่ไหนที่รวบรวมความรู้ที่หลากหลายมีสไตล์และทันสมัยศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวคือคำตอบสำหรับคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองผ่านการเรียนดูรู้ค้นด้วยตนเองได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายกับ Allcloud ภายใน Allcloud คุณจะได้พบกับระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบค้นรายการหนังสือและระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ได้ทาง Play Store และ App Store ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ allcloud เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคน
3: ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แค่คลิกทำได้ครบจบทุกขั้นตอนโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลใช ำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความยุติธรรมที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

สาระน่ารู้จากสำนักงานศาลปกครองตอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสำนักงานศาลปกครองได้ขับเคลื่อนความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้สะดวกและรวดเร็วผ่านช่องทางศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศจำนวน 1,722 แห่งซึ่งครอบคลุมเขตอำนาจของศาลปกครองในภูมิภาคทั้ง14แห่งโดยศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองได้รวมงานบริการของศาลปกครองผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในช่องทางดังกล่าวดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์ 2. การปรึกษาคดีปกครองออนไลน์ 3. แหล่งเรียนรู้กฎหมายปกครองผ่านศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ All Cloud 4. หอสมุดและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง 5.ฐานข้อมูลการฝึกอบรมและ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองได้สะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นซึ่งภายในศูนย์ดิจิทัลชุมชนจะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองโดยสามารถเข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนใกล้บ้านท่านได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง

ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการศาลปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองหาคำตอบได้ในรายการศาลปกครองพบประชาชนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: อยากกินขนม
1: แม่คะนี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
0: ครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
1: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
2: ประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าหลายหน่วยงานร่วมตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายอิหร่านเดินหน้าโจมตีฐานทัพสหรัฐในอิรักเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้พลเรือนอิหร่านเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leaders Retreatครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายลอเรนซ์ว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ร่วมแถลงข่าวภายหลังการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพมหานครโดยทั้ง2ฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าและเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียน Power Grid การค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์
3: Today we welcome the joint statement on the Thailand Singapore forward looking strategic partnership which will set the future directionof our relations and sends a strong message to our shared commitment. We also welcome the signing of the MOU on social development cooperation and agree to work on 4 additional agreements covering digital economy, transnational crime, food security and supply chain resilience.
2: ด้านนายลอเรนซ์ว่องกล่าวว่าการประชุม Leader Retreat ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ให้เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
4: Defense cooperation is a key pillar of our relationship. We deeply appreciate Thailand hosting the SAF for training over many decadesAnd we will continue to strengthen our defense cooperation and deepen the professional

0: สำหรับประเด็นภูมิภาคไทยและสิงคโปร์ยืนยันบทบาทของอาเซียนในการสนับสนุนสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในเมียนมาโดยไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างเหมาะสมควบคู่กับการสนับสนุนพัฒนาการเชิงบวกขณะที่กรณีไทยกัมพูชาไทยยังมุ่งแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเตรียมนำเสนอแนวคิด Nature Positive บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ควบคู่กับการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชน
2: นายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ปาฐกถาพิเศษทางรอดประเทศไทยฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืนโดยเน้นย้ำกรอบเป้าหมายยั่งยืนหรือ SDG ที่อาจต้องทบทวนด้วยการทำ backcasting หรือการมองย้อนกลับจากอนาคตที่ต้องการมายังปัจจุบันเพื่อให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะวาระด้านภัยพิบัติที่ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในแต่ละปีรัฐบาลจึงเตรียมผลักดันแนวคิด Nature Positive ที่มุ่งเน้นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและกำหนดจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือกับภาคเอกชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชนเช่นโครงการเลิกเผาเป๋าตุงด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์แปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพิ่มมูลค่าแทนการเผาเพื่อให้เกิดความสมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมือง
3: เราต้องรักษาเรื่องไบโอไดเวอร์ซิตี้เอาไว้นะครับผมจะใช้เรื่องนี้เป็นเอเจนดาในงาน IMFNature Positive ไม่ใช่แค่เรื่องกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นเรื่องทั้งคนเป็นเรื่องของทุกกระทรวงเป็นเรื่องของธรรมชาติและเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจด้วยเราไม่สามารถบอกให้คนทำ Nature Positive ในขณะเดียวกันเขาไม่มีข้าวกินเรื่องนี้เองครับเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบและทำให้รอบด้านและต้องทำโดยเร็ว
2: นายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์กล่าวได้ว่ารัฐบาลพร้อมร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติภาคเอกชนและชุมชนออกแบบนโยบายที่สร้างความยั่งยืนโดยเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การลงมือทำและเปลี่ยนความท้าทายของโลกให้เป็นโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชน
4: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความกังวลของประชาชนกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Centerว่ากฎหมายปัจจุบันกำหนดเพดานการจัดเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ผ่านการคัดกรองมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจกำกับดูแลอย่างเข้มงวดหากประชาชนยังมีความกังวลต้องสร้างความมั่นใจให้ได้รวมถึงการตรวจสอบแหล่งที่มาของกลิ่นและมลภาวะอย่างใกล้ชิด
5: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จัดหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่มีการจะไปช่วยใครเลย
4: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นทั้งนี้รัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบสะอาดและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานยืนยันยังไม่อนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center พระราม9หากฝ่าฝืนมีโทษสูงสุด
4: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่ตามนโยบายของนายเอก

0: คณะพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเช่นพระราม9ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตหากพบว่ามีการแอบอ้างหรือลักลอบกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันทีโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
0: และการอนุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังเปิดเผยถึงกรณี Data Center บริเวณถนนรามคำแหง28ซึ่งได้รับการอนุญาตกักเก็บน้ำมันไว้ที่ 200,000 ลิตรหากพบการกักเก็บเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุญาตหรือผิดไปจากเงื่อนไขกรมธุรกิจพลังงานจะดำเนินการทางกฎหมายโดยไม่มีการยกเว้นนพศรแก้วคำรายงาน
2: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันแนะทุกภาคส่วนจับกระแสการลงทุน Data Center ผลักดันการสร้างระบบนิเวศครบวงจรโดยไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชน
3: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าไทยจำเป็นต้องรักษาการอยู่ในเรดาร์การลงทุนของโลกอย่างเช่นการลงทุนใน Data Center โดยมีมูลค่าการลงทุนสูงถึงประมาณ 60,000 ล้านบาทต่อทุกๆกำลังไฟฟ้า100เมกะวัตต์ดังนั้นทุกภาคส่วนควรให้การสนับสนุนในการสร้างระบบนิเวศหรือ Ecosystem แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการต่อยอดอุตสาหกรรมแผ่นวงจรพิมพ์หรือ PCB การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดที่มีเสถียรภาพรวมถึงต้องมีการเชื่อมโยงให้เกิดการกระจายประโยชน์ไปสู่ภาคการผลิตจริงและเศรษฐกิจระดับชุมชนทั้งในมิติของการสร้างรายได้การจ้างงานและการยกระดับทักษะของแรงงานไทยทั้งนี้นอกจากระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจหลักกกร.ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบน้ำที่ต้องเพียงพอและเชื่อถือได้โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: ด้านนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเข้ามาของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่าง Data Center เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลและเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับการแข่งขันในระดับสากลที่ทุกกระบวนการต้องอาศัยประสิทธิภาพสูงสุดและขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการดำเนินธุรกิจไปแล้วหากประเทศไทยมีฐาน Data Center เป็นของตนเองจะก่อให้เกิดความมั่นคงทางข้อมูลในระดับที่สูงมากมั่นใจได้ว่าความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการมีฐานข้อมูลที่มั่นคงจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการจ้างงานและยกระดับเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างแน่นอนกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตเดินหน้าสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรม
4: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับการป้องปรามและระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็วและเท่าทันรูปแบบการค้าออนไลน์ที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับความร่วมมือมี4ด้านได้แก่การปิดเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ตรวจสอบและคัดกรองร้านค้าและสินค้าการรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตด้วยลักษณะ IP Verify เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและการยกระดับการดำเนินคดีและขยายผลเครือข่ายโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรละเมิดตั้งแต่ต้นทางโดยช่วง7เดือนแรกปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจับกุมผู้กระทำผิด140คดียึดของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าและเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการพร้อมเดินหน้าบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตและสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าของสิทธิ์และนักลงทุนปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแผนปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกร
5: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่3ทับ2569พร้อมระบุว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการสำรวจความประสงค์เข้าร่วมโครงการและพิจารณาร่างโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์โดยมุ่งปรับภาระหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรซึ่งจากผลสำรวจข้อมูลเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569ในสหกรณ์ 1,164 แห่งพบเกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการ 23,196 รายรวม 35,768 สัญญามูลหนี้กว่า 12,000 ล้านบาทสำหรับแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้กำหนดให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหนี้ผิดนัดชำระหรือ NPL ตามหลักเกณฑ์3ปีขึ้นไปรับผิดชอบชำระเงินต้นครึ่งแรกร้อยละ50ขณะที่รัฐจัดสรรงบประมาณชดเชยเงินต้นครึ่งหลังร้อยละ50พร้อมภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปีและระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน10ปีตามระดับมูลหนี้ทางนี้เกษตรกรที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพจัดทำบัญชีครัวเรือนและปฏิบัติตามแผนชำระหนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกดำเนินคดีหรือบังคับคดีโดยหลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามลำดับต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับคำฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยสรรหากสทช.ยืนยันรัฐบาลดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีผลกระทบต่อขั้นตอนที่ดำเนินการไปแล้ว
6: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องในคดีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ไว้พิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนตามปกติของกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงมีสิทธิ์ยื่นฟ้องตามกฎหมายซึ่งเดิมศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแต่เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับไว้พิจารณาก็เป็นหน้าที่ของศาลที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
7: ศาลเพียงแต่รับไว้พิจารณาเพราะว่าเขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียก็ให้รับไว้พิจารณาเพราะว่าในกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการสรรหานะครับในกฎหมายกสทช.เองก็บอกแล้วว่าฟ้องศาลได้ก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นสิทธิตามปกติบังเอิญศาลชั้นต้นท่านสั่งไม่รับครับแต่ว่าศาลสูงท่านสั่งรับไว้พิจารณาก็ศาลชั้นต้นก็ไปรับไว้พิจารณาก็ดําเนินการต่อก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรกับที่เราดําเนินการไปเพราะว่ารัฐบาลก็ยังยืนยันตามกฎหมายที่เราทํานะครับว่าก็คําวินิจฉัยเราเห็นว่าคําวินิจฉัยของกรรมการสรรหาเป็นที่สุดนะครับซึ่งก็กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา203ข้อ5ประกอบมาตรา217นะครับแล้วก็พ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้คือกฎหมายกสทช.ด้วยมาตรา15/1มันก็ทำตามปกตินะครับก็ยังไม่ได้มีผลอะไร
6: รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าคำสั่งรับคำฟ้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรวมถึงขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถอดถอนหรือแต่งตั้งเนื่องจากรัฐบาลได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่ที่กำหนดให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาถือเป็นที่สุดจึงไม่มีความจำเป็นต้องถอนเรื่องที่ดำเนินการไปแล้วกลับมาสำหรับข้อห่วงใยเรื่องคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่นั้นขณะนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งใดๆออกมาจึงขอให้รอคำพิพากษาหรือคำสั่งอย่างเป็นทางการจากศาลปกครองก่อนและรัฐบาลพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งศาลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเน้นจัดสรรงบประมาณตรงเป้าหมายโปร่งใสและติดตามผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับ
8: นายสุธนกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภา เปิดเผยว่าหัวใจสำคัญของการพิจารณางบประมาณไม่ใช่เพียงหน่วยงานได้รับงบเท่าใดแต่ต้องใช้งบให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมต่อประชาชนสำหรับงบประมาณปี2570รัฐบาลกำหนดวงเงินงบประมาณกว่า 3.7 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 74,000 ล้านบาทโดยเป็นรายจ่ายประจำประมาณ 2.7 ล้านล้านบาทและรายจ่ายลงทุนประมาณ 790,000 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8.4 ซึ่งคณะกรรมการเสนอให้รักษาวินัยการคลังเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และจัดสรรงบประมาณให้แม่นยำและคุ้มค่าพร้อมเปลี่ยนการติดตามจากยอดการเบิกจ่ายไปสู่การประเมินผลลัพธ์และประโยชน์ที่ประชาชนจะรับรวมถึงนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานควรพิจารณาความจำเป็นความคุ้มค่าและภาระทางการคลังเพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนเกินความจำเป็นทั้งนี้คณะกรรมการจะเสนอรายงานและข้อสังเกตต่อวุฒิสภาก่อนส่งต่อรัฐบาลเพื่อผลักดันการใช้งบประมาณให้โปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
13: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ยิงขีปนาวุธและใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในเมืองเออร์บิลเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าสามารถสังหารกำลังพลสหรัฐได้หลายนายอย่างไรก็ตามหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของเคอร์ดิสถานอิรักระบุว่ากองกำลังพันธมิตรสามารถสกัดกั้นโดรนติดวัตถุระเบิดได้10ลำและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐส่งเครื่องบินรบและยิงขีปนาวุธโจมตีชายฝั่งทางตอนใต้และพื้นที่ยุทธศาสตร์ของอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้กำลังพลของ IRGC ในจังหวัดเคอร์มันชาทางตะวันตกของอิหร่านเสียชีวิต4นายรวมถึงมีพลเรือนชาวอิหร่านเสียชีวิต5รายและได้รับบาดเจ็บ50รายระหว่างการเข้าร่วมงานแต่งงานในเมืองซิริกซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มูซสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,114 รายและมีผู้สูญหายมากกว่า 3,900 รายขณะเดียวกันทางการจีนรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวในเขตปกครองตนเองทิเบตอยู่ที่16รายและสูญหาย546รายข ขณะที่หน่วยกู้ภัยพิเศษของจีนอินเดียและเนปาลสร้างสะพานชั่วคราวเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลและใช้รถขุดเจาะซากปรักหักพังของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อช่วยเหลือคนงานเกือบ300คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ด้านโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเมินว่าเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เกิดเศษซากปรักหักพังอย่างน้อย 2,200,000 ตันซึ่งรวมถึงเศษซากของอาคารสิ่งปลูกสร้างก้อนหินและตะกอนดินต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่3ถึง4กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 20:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้น
17: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินย้ายที่ทำการใหม่โดยตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ย้ายที่ทำการใหม่จากเดิมอาคารรัฐประศาสนภักดีหรืออาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาถนนแจ้งวัฒนะย้ายมาที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโซน C ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครซึ่งในส่วนของที่ทำการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นมีจุดสังเกตง่ายๆคืออยู่ใกล้กับอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดค่ะ
18: ฮัลโหลผู้ตรวจการแผ่นดินใช่ไหมคะหนูมีเรื่องจะร้องเรียนนะคะ
19: ตรวจทางการใช้อำนาจ
20: ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชนเคลียร์ทุกปมปัญหาความไม่เป็นธรรมจากภาครัฐฟังเพื่อรักษาสิทธิ์ไม่เพียงเพื่อตัวท่านแต่เพื่อส่วนรวม

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชนค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับฝนนันประพัฒน์ค่ะซึ่งเราก็จะมีผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะซึ่งมีภารกิจในการทำงานแล้วก็ในส่วนของเรื่องร้องเรียนซึ่งก็ร้องเรียนโดยตรงได้ทั้งที่ผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็ร้องเรียนได้ทางโทรศัพท์หรือบางทีท่านก็อาจจะส่งไปรษณีย์ก็ได้มีช่องทางหลายๆช่องทางให้ติดต่อรวมไปถึงแอปพลิเคชันด้วยอำนวยความสะดวกทุกๆแบบนะคะเพื่อที่จะลดในเรื่องราวของค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่ะวันนี้ก็จะเอาเรื่องราวของการร้องเรียนนะคะที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยรับไว้หลายๆเรื่องด้วยกันแต่วันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นวันนี้เรามาคุยกับวิทยากรของเรานะคะเป็นเจ้าหน้าที่สอบสวนจากสำนักสอบสวน2สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินน้องวิชาฤทธิ์จันทร์อุดมอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่โฟนสวัสดีผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับ
0: ค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องปัญหาโลกแตกของประเทศไทยค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นปัญหาเรื่องการจราจรซึ่งไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครนะคะที่รถติดดิฉันเชื่อว่าทุกภูมิภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะเมืองใหญ่ต่างๆเนี่ยรถติดกันเยอะเลยโดยเฉพาะพรามทามนะคะช่วงเวลาไปทำงานส่งลูกไปโรงเรียนกับโรงเรียนเลิกเวลาเลิกงานโอ้โหสุดยอดและยิ่งในกรุงเทพมหานครนะคะบริษัทไหนที่อยู่ตามตึกสูงค่ะเวลาจะลงจากที่จอดรถนะคะมันเหมือนเรารอคิวเนาะค่อยๆไต่ลงมาทีละกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บโอ้โหกว่าจะถึงถนนใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นปัญหาการจราจรเนี่ยก็จะถูกพูดถึงค่อนข้างมากคนเมืองกรุงเนี่ยหันไปใช้รถไฟฟ้ากันเยอะด้วยเหตุผลของการที่รถติดแต่ในเมืองใหญ่ๆบางทียังไม่มีรถไฟฟ้าก็จะมีปัญหาในเรื่องราวตรงนี้ไฟสัญญาณจราจรก็พยายามเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการจราจรแต่บางทีมันใช้ไม่ได้ผลสำหรับยามที่การจราจรคับข้างมือโบกของจราจรเนี่ยบางทีมันใช้ได้ผลมากกว่าสัญญาณจราจรอีกนะคุณผู้ฟังวันนี้เรามาลองฟังกันดูว่าการจราจรที่มันมีปัญหาจนถึงเราต้องมาร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยมันเป็นยังไงและเกิดขึ้นที่ไหนกับวิทยากรของเรานะคะคุณวิชาฤทธิ์จันทร์อุดมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการจราจรที่เกิดขึ้นที่ไหนยังไงคะ
1: เป็นการร้องเรียนเรื่องปัญหาการจราจรนะครับที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็เป็นปัญหาที่จราจรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือต่างจังหวัดเนี่ยก็ประสบปัญหาได้เช่นเดียวกันเลยนะครับโดยที่ผู้ร้องเรียนได้มีการร้องเรียนมานะครับเป็นการจราจรบริเวณถนนมิตรภาพนะครับสี่แยกบ้านเกิ้งแล้วก็อีกแยกหนึ่งก็คือสี่แยกบ้านไผ่นะครับซึ่งทั้งสองแยกเนี้ยห่างกันประมาณ1กิโลกว่าครับโดยสาเหตุที่ทำให้เกิดการจราจรติดขัดเนี่ยครับเนื่องมาจากการควบคุมสัญญาณไฟจราจรครับพี่พลครับปกติเนี่ยสัญญาณไฟจราจรเนี่ยมันก็มีไว้เพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวกจัดสรรการจราจรใช่ไหมครับ
0: เขาก็จะจัดเวลาเอาไว้ถ้าช่วงไหนที่รถมันมากมันก็จะมีเวลาของมันเนาะว่าหลายไฟเนี่ยหลายสายไฟแดงเนี่ยมันก็จะมีเวลา58วินาที40วินาทีแล้วแต่แยก
1: ใช่ครับแต่ทีนี้ไฟจะสัญญาณไฟจราจรตรงบริเวณสี่แยกทั้งสองสี่แยกนี้นะครับคือเขามีการตั้งสัญญาณไฟครับให้รถเลนช่องตรงกลางที่จะขับรถตรงนะครับกับรถที่จะเลี้ยวขวานะครับเขาปล่อยสัญญาณไฟเขียวไปไม่พร้อมกันก็คือเขาจะปล่อยให้รถทางตรงไปก่อนไฟรถที่จะเลี้ยวขวาเนี่ย
0: ก็ต้องรอ
1: ไฟแดง
0: ก็ต้องรอก่อน
1: ทีเนี้ยมันเลยสร้างปัญหาก็คือรถที่จะรอเลี้ยวขวาเนี่ยครับ
0: เวลามันสั้นใช่ไหมหมายถึงว่าเขาปล่อยให้เลี้ยวขวาเนี่ยบริมาเวลาก็สั้นแล้วก็คนอยากจะเลี้ยวขวาเยอะแต่ว่าช่องเลี้ยวขวามันมีช่องเดียวถูกต้องไหม
1: ใช่ช่องจราจรก็มีสำหรับเลี้ยวขวามีน้อยดังนั้นเนี่ยภาพที่จะขึ้นต่อไปก็คือ
0: คนก็ลักไก่ไงไปอยู่ด้านซ้ายแล้วก็เลี้ยวไปพร้อมกัน
1: ครับ
0: ก็คืออารมณ์นั้นเลยไหม
1: ที่รอเลี้ยวขวาเขาก็แบบขับรถ
0: ไปซ้อนอีกเลน
1: ไงมาจนถึงเลนกลางทีนี้ พอเวลามันก็ไปบังรถที่เขาจะขับตรงถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: ครับทีเนี้ยพอเวลาไฟเขียวทางตรงคนที่ต่อทางตรงก็ไม่ได้ละเพราะว่าไอ้คันที่จะรอเลี้ยวขวาจอดขวางอยู่ข้างหน้า
0: ก็กลายเป็นทางตรงก็รถติดด้วยทั้งที่จริงๆแล้วไฟของฉันเนี่ยคือไฟตรงนะเธอมาขวางการจราจรใช่ไหม
1: ใช่ครับมันก็เป็นปัญหาวนลูปอยู่อย่างนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: ทีเนี้ยทางผู้ร้องเรียนเองนะครับอันนี้เขาก็ร้องเรียนมาทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วเขาก็ได้มีการโพสต์ปัญหานี้ครับลงในกลุ่มแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะครับคือ Facebook ชื่อกลุ่มคนบ้านไผ่โซไซตี้โดยกลุ่มนี้ก็จะมีประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวนะครับเป็นสมาชิกอยู่ก็ประมาณร่วม 40,000 คนด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยที่ประสบปัญหาเนี้ยในบริเวณเนี้ยสี่แยกทั้งสองสี่แยกเนี่ยเขาก็มาแชร์กันว่าได้รับผลกระทบจากการจัดสัญญาณไฟจราจรแบบเนี้ยกันทั้งหมดเลย
0: อ๋อมัน
1: มีใครเห็นด้วยเลย
0: มันเกิดขึ้นจากโซเชียลมีเดียซึ่งคล้ายๆกับโซเชียลมีเดียของแบบของดีเมืองขอนแก่นอันนี้มันก็อาจจะเป็นแบบชุมชนเมืองขอนแก่นใช่ไหมที่เขาชอบจัดกลุ่มกันแล้วก็คุยกันในโซเชียลมีเดียว่าเออฉันเจอแยกเนี้ยฉันติดแยกเนี้ยนานมากเลยไม่ไปไม่ได้คุยกันก็เจอว่าปัญหามันเหมือนกันเออรวมตัวกันอ่ะแล้วยังไง
1: ครับทีนี้ก็ทางผู้ร้องเนี่ยครับเขาก็มันคล้ายเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะครับ
0: ค
1: ่ะเขาก็ร้องไปทางที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงร้องมาทางผู้ตรวจการแผ่นดินของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะครับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเมื่อได้รับเรื่องผู้ร้องเรียนแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจถึงปัญหาความเดือดร้อนนะครับที่เขาต้องประสบพบเจอนะครับว่าเขาต้องเสียเวลานะครับในการที่จะต้องไปทำธุระแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรด้วยนะครับเนื่องจากการจราจรมันไม่มีประสิทธิภาพทีเนี้ยทางเราก็แสวงหาข้อเท็จจริงนะครับโดยการประสานทางโทรศัพท์ไปยังสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ก่อนทีเนี้ยเราก็ถามว่าผู้รับผิดชอบในการปรับสัญญาณจราจรเนี่ยใช่ท่านหรือเปล่าหรือว่าหน่วยงานไหนใดที่เกี่ยวข้องแล้วทางตำรวจเนี่ยเขาก็บอกว่าผู้ที่ปรับสัญญาณไฟจราจรเนี่ยครับก็คือแขวงทางหลวงขอนแก่นที่3
0: อ๋อไม่ใช่สถานีตำรวจเนาะเป็นแขวงทางหลวงที่ดูแลเพราะมันเป็นรถเป็นทางหลวงแผ่นดินมันก็ไม่เหมือนกับการดูแลอย่างในกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นสถานีที่ดูแล
1: ทีเนี้ยเราก็ได้ประสานสอบถามไปนะครับเราก็ได้รับคำตอบมาจากเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงขอนแก่นนะครับว่าคือในช่วงสงกรานต์นะครับได้มีการปรับเปลี่ยนสัญญาณให้ไฟเขียวอะทางตรงและเลี้ยวขวาครับไม่พร้อมกันครับ
0: ค่ะ
1: เนื่องจากว่าประชาชนเขาจะเดินทางกลับต่างจังหวัดหรือว่าการสัญจรช่วงสงกรานต์เนี่ยมันก็จะเป็นในอีกลักษณะหนึ่งถูกไหมครับท
0: ี
1: นี้พอมันพ้นสงกรานต์เนี่ยเขาไม่ได้ปรับสัญญาณไฟดังกล่าวเลย
0: กลับ
1: ไปเป็น
0: กลับ
1: เหม
0: ือ
1: นก่อนหน้านี้ที่ประชาชน
0: เขาเคยใช้แบบนั้นเนาะ
1: เคยใช้แบบนี
0: ้ตอนนั้นมันปรับแค่เฉพาะกิจเนื่องจากว่าวันสงกรานต์รถมันเยอะก็มีการปรับพิเศษนิดนึงแต่ลืมปรับครับแล้วยังไง
1: ทีนี้เขาก็รับปากนะครับว่าจะไปที่ไปปรับสัญญาณไฟจราจรเนี่ยให้ทางตรงและเลี้ยวขวาเนี่ยเป็นไฟเขียวปล่อยให้รถไปพร้อมกันเลยนะครับทีเนี้ยทางเราก็ได้ประสานไปยังผู้ร้องนะครับว่าหน่วยงานเขาก็ได้รับทราบปัญหาแล้วก็จะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้นะครับทางผู้ร้องเขาก็เอาข้อมูลของเราเนี่ยครับที่เราแจ้งไปโพสในกลุ่มแล้วก็คอยติดตามรู้ว่าเนี่ยภายในกำหนดซึ่งทางแขวงทางหลวงให้กำหนดเวลามาประมาณ4วันนะครับว่าจะปรับให้ทางผู้ร้องเองเนี่ยเขาก็โพสต์ไปบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราดูนะเราตรวจการบ้านดูว่า จะได้ผลอย่างที่เจ้าหน้าที่เราแจ้งไปไหมอะไรนะคร
0: ับ แล้วเขาก็สังเกตกันมาเริ่มใช้การจราจรผลออกมาเป็นยังไงคะ
1: ผลออกมาก็คือทางแขวงทางหลวงก็ปรับจราจรให้สัญญาณไฟให้เป็นเหมือนเดิมก่อนหน้าสงกรานต์เนี่ยนะครับแล้วก็การจราจรติดขัดที่เคยเกิดขึ้นก็ไม่มีแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
0: โอ้เยี่ยมเลยนี่คือภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่กับประชาชนคุยกันตรงๆเนี่ยบางทีมันมีอารมณ์นะเพราะว่าเราไปด้วยความรู้สึกว่าเราเดือดร้อนอ่ะแล้วก็ไปปะทะกับเจ้าหน้าที่ที่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็ปฏิบัติงานตามหน้าที่นะอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามีคนกลางมันก็จะทำให้ความร้อนแรงของการปะทะเนี่ยมันลดน้อยลงแต่ถ้าสมมุติว่าทั้งสองฝ่ายใจเย็นแล้วคุยกันมันก็จบนะมันก็แล้วแต่กรณีนะคะแต่อย่างกรณีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าถือว่าไวเพราะว่าทางคนที่เขาปรับการจราจรเนี่ยเขาก็รู้แล้วอ๋อจริงฉันลืมปรับคืนก็ปรับคืนให้ก็เข้าสู่ภาวะปกติของการใช้งานซึ่งจริงๆแล้วเราเจอเหตุการณ์แบบนี้กับไฟเขียวไฟแดงเยอะแยะมากนะคะกรุงเทพมหานครก็เป็นค่ะบางทีมีไฟเลี้ยวขวานะคะปรากฏว่าไฟแดงก่อนใช่ไหมแล้วก็ให้เลี้ยวขวาไฟแดงที่หนึ่งไฟเลี้ยวขวายังไม่เปิดเลยค่ะไฟแดงที่สองไฟเลี้ยวขวาก็ยังไม่เปิดเลยค่ะสรุปพอไฟเขียวรถที่อยู่รอเลี้ยวขวาเลยต้องเลี้ยวเพราะว่าคุณไม่เปิดไฟเลี้ยวให้เรานี่ก็เลยต้องเลี้ยวขวาก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะซึ่งก็ต้องถามเหมือนกันว่ามันแล้วจะมีไฟเลี้ยวขวาไว้เพื่ออะไรอันนี้แบบบางทีคนอาจจะร้องเรียนเดี๋ยวอาจจะเป็นพี่ก็ได้ร้องเรียนไปผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะเอาล่ะมาดูเรื่องที่สองสิเรื่องที่สองนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ
1: เรื่องที่สองนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องเงินทองหน่อยนะครับก็คือทางผู้ร้องเรียนของเราเนี่ยประกอบกิจการนะครับเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับเขาได้ทำสัญญาจะซื้อจัดจ้างกับภาครัฐนะครับและทีนี้พอครบกำหนดสัญญาแล้วเนี่ยจะต้องมีการคืนเงินหลังประกันสัญญาจ้างใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าทางหน่วยงานของรัฐเองเนี่ยครับเขาก็ไม่ได้คืนเงินให้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นะครับตามกฎหมายก็เป็นเหตุให้ทางผู้ร้องเรียนนะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับพี่ฝนครับพี่ฝนเคยเช่าสิ่งของหรือว่าเช่าที่อยู่อาศัยบ้านไหมครับแล้วทีเนี้ยทางผู้ประกอบการหรือเจ้าของเนี่ยเขาก็จะมีการเรียกเก็บเงินประกันสัญญาไว้ใช่ไหมครับหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: า
0: เราเคยตอนสมัยเรียนมหาลัยต่างจังหวัดเราก็ต้องไปเช่าหอพักเนาะแล้วเขาก็จะต้องมีเงินประกันค่าห้องประมาณนั้นเราก็ต้องจ่ายค่าประกันไปแล้วพอหลังจากเราเลิกเช่าเขาก็จะคืนเงินประกันคืนมา
1: ใช่ครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่คืนเราเนี่ยครับพวกนี้ไม่คืนอย่างเงี้ยอันนี้เราก็เดือดร้อนถูกไหมครับ
0: จริงแต่ปกติเขาทำสัญญานะเขาทำเป็นสัญญาอันนี้เขาเป็นสัญญาปากเปล่าเหรอคะหรือยังไง
1: อันนี้ก็ถ้าการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐนี้ต้องมีการทำสัญญาเป็นรายลักษณ์อักษรอยู่แล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าทางหน่วยงานเองเนี่ยก็ไม่ได้มีการปฏิบัติตามสัญญาและก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับผู้ร้องเรียนนะครับเขาก็เลยร้องเรียนมาที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับโดยคำร้องเรียนสรุปความได้ว่านะครับทางผู้ร้องเรียนเนี่ยได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างหลังคาคุมอเนกประสงค์นะครับกับหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งมูลค่าก่อสร้างเป็นเงินจำนวน6ล้านกว่าบาทนะครับโดยทางผู้รับเหมาเนี่ยเขาก็ได้ก่อสร้างตามสัญญาครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับทางหน่วยงานก็ได้มีการตรวจรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่หน่วยงานก็ไม่ได้แจ้งว่ามีความชำรุดบกพร่องอะไรของงานตามสัญญาเลยนะครับทีนี้เมื่อครบกำหนดสัญญาปุ๊บเนี่ยที่จะต้องคืนเงินหลักประกันสัญญาจ้างเนี่ยทางผู้รับเหมานะครับหรือว่าผู้ร้องเรียนของเราเนี่ยก็ได้มีการทวงถามไปยังหน่วยงานแต่ก็ปรากฏว่าไม่รับการคืนเงินแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวเขาก็อ้างว่าไม่มีเงินพอที่จะ ที่จะจ่ายคืนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก
0: ็ฟังไม่ขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ไม่น่าจะเป็นเหตุผล
0: เออฟังไม่ขึ้น
1: คือมันต้องมีเงินพร้อมสำหรับจ่ายคืนอยู่แล้วนะครับทีเนี้ยทางผู้ร้องเองนะครับถึงกับมีหนังสือทวงหนี้เลยนะครับ
0: อ่ะมันก็ต้องทวงสิเพราะมันเป็นสิทธิ์เลยทำตามสัญญาสัญญาระบุไว้ชัดเจนว่าเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะต้องมีเงินคืนอ่ะถูกต้อง
1: ครับ
0: ทำหนังสือทวงหนี้ยังไงต่อ
1: แล้วก็ม
0: ี
1: หนังสือทวงหนี้ไปแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ชำระเนี่ยก็จะไปฟ้องศาลปกครองนะครับเพราะว่าหน่วยงานเนี่ยละเลยหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับสัญญาทางปกครองด้วยนะครับเนื่องจากเป็นการก่อสร้างอาคารหลังคาคุมอเนกประสงค์เนี่ยก็คือเป็นการให้บริการสถานะสาธารณะอย่างหนึ่งนะครับ
0: ตอนที่ผู้ร้องเรียนนี่เขาทวงถามไปนานบ่อยไหมเขาต้องถามว่าเขาทวงถามไปนานบ่อยแค่ไหนเขาถึงได้มาร้องเรียนแบบคือไม่ไหวแล้วอะอะไรเงี้ย
1: ก็มีทางประสานทางวาจาด้วยนะครับหลายครั้งแล้วก็มีการส่งเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเตือนนะคร
0: ับ ก็คือทำหลายวิธีแล้วแต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นมาเลย
1: ครับทีนี้เราก็ร้องมาทางผู้จัดการแผ่นดินนะครับทางเราก็เข้าใจดีนะครับว่าทางบริษัทเอกชนห้างร้านอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องกระแสเงินทุนเนี่ยครับเขาจะต้องนำไปใช้หมุนเวียนดำเนินธุรกิจต่อไปถูกไหมครับให้เขามีสภาพคล่องดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้สัญญาของหน่วยงานรัฐเนี่ยประสบปัญหาแบบนี
2: ้
1: มันก็ไม่มีใครที่จะ อยากมาทำสัญญากับภาครัฐหรอกนะครับ
2: การวิรา
1: ทางเราก็เลย
2: บ้าง
1: ได้ประสานทางโทรศัพท์นะครับไปยังหน่วยงานของรัฐนะครับโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินนะครับของหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยเขาก็แจ้งว่าเดี๋ยวจะรีบดำเนินการโอนเงินประกันคืนให้เร็วที่สุดนะครับคือเราโทรไปวันศุกร์ใช่ไหมครับเขาบอกว่าวันจันทร์เนี่ยจะโอนให้เลยครับ
0: แล้วโอนไหมโอนจริง
1: แล้วพอถึงวันจันทร์เนี่ยครับเขาก็โอนให้จริง
0: ๆโอ้
1: ครับเขาก็ส่งเป็นหนังสือนะครับแจ้งไปยังทางผู้รับเหมานะครับว่าได้มีการโอนเงินหลักประกันสัญญาจ้างคืนให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการแนบเอกสารหลักฐานก็คือเป็นสลิปของธนาคารนะครับการโอนเงินไปด้วยนะครับแล้วเขาก็ส่งหลักฐานดังกล่าวมาให้ทางสำนักงานผู้จัดการแผ่นดินด้วยเช่นกันครับทีนี้ทางสำนักงานผู้จัดการแผ่นดินก็ได้ประสานแจ้งไปยังผู้ร้องนะครับผู้ร้องก็ยืนยันว่าได้รับเงินคืนแล้วแล้วเขาก็มีหนังสือขอบคุณสำนักงานผู้จัดการแผ่นดินมาพยายามแบบเปี่ยมล้นเลยนะครับ
0: ขอบคุณสิได้เงินคืนก็ต้องขอบคุณเพราะว่าทวงตั้งนานทำไมไม่ได้อ๋อต้องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินออกโรงนะพอออกโรงปุ๊บได้เงินคืนเลยเห็นไหมจริงๆแล้วหน่วยงานต่างๆที่ทำงานพวกนี้นะเวลามีสัญญาอะไรอะค่ะถ้าคุณทำงานแล้วคุณคิดว่าคุณเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือว่าคุณใช้เงินของรัฐอยู่เนี่ยนะคะคุณจงจำไว้เลยค่ะสัญญามีเอกสารมีอะไรที่เป็นหลักประกันในการที่จะปกป้องได้ทั้งคู่สัญญานะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยทำอะไรที่ไม่ถูกต้องสามารถที่จะร้องเรียนได้ตามช่องทางต่างๆถ้าสมมุติเป็นเอกชนก็เขาก็ร้องเรียนมาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเอกชนกับเอกชนคุณก็ไปฟ้องร้องกันที่ศาลแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเอกชนกับหน่วยงานราชการบางทีก็ร้องต่อศาลปกครองก็ได้แล้วแต่ตอนนี้ก็มีหลายช่องทางให้คุณเลือกนะคะมีอะไรทิ้งท้ายไหมคะ
1: ก็อยากจะชี้ให้เห็นนะครับว่าแทนที่ตอนแรกอ่ะผู้ร้องเขาจะไปฟ้องศาลปกครองแล้วใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ที่เขามีหนังสือทวง
0: แต่มีคนมาไก่เกลี่ยปุ๊บไม่ต้องฟ้องศาลเลยจบเลย
1: ประหยัดเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้วยครับ
0: ค่ะคราวนี้เราต้องมาบอกช่องทางกันแล้วค่ะเวลาที่เราอยากจะตรวจเขาเรียกว่าติดต่อกับผู้ตรวจการแผ่นดินในกรณีที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งบางครั้งนะคะเราแค่ไม่เข้าใจถึงกระบวนการการทำงานของรัฐค่ะเราอาจจะหาคนที่ ตอบคำถามท่านได้หรือให้ความกระจ่างท่านได้เราก็โทรศัพท์สอบถามผู้ตรวจการแผ่นดินได้ใช่ไหมคะเอามีช่องทางยังไงบ้าง
1: ก็ถ้าท่านนะครับหากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับสามารถร้องเรียนได้ถ้าเป็นช่องทางโทรศัพท์ก็คือสายด่วนผู้ตรวจการแผ่นดิน1676โทรฟรีทั่วประเทศนะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางอื่นนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานนะครับ www.ombudsman.go.th นะครับหรือว่าร้องเรียนผ่านทางแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดิน
0: พิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะคะ
1: ครับเสิร์ชเป็นภาษาไทยว่าผู้ตรวจการแผ่นดินในแอปได้เลยนะครับแล้วก็ทางไปรษณีย์ก็ได้เช่นกันนะครับหรือว่าม
0: ายื่นด้วยตัวเองก็ได้
1: ยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะหลักสี
0: ่ค่ะย้ายตึกแล้วนะเขาย้ายตึกแล้วเขาอยู่โซนสี่แล้ว
1: อาคารฟรีใช่คร
0: ับ นะคะถ้าสมมติว่าไปผู้ตรวจการแผ่นดินใครเคยไปมาก่อนตอนนี้ย้ายตึกแล้วนะจ๊ะไปอยู่โซนซีถนนแจ้งวัฒนะสอบถามได้ถ้าเกิดไปตึกเก่าแล้วไม่เจอนะคะอันนี้ก็เป็นช่องทางในการตรวจเขาเรียกว่าติดต่อกับผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะแล้วคุณผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังเรื่องราวต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินได้กับรายการผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชนนะคะนี้วิทยากรของเราค่ะคุณวิชาริศจันอุดมเจ้าหน้าที่สอบสวนจากสำนักสอบสวน2สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับคนนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรันต์เรา2คนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: รวจการแผ่นดินจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายสุจินชัยชุมศักดิ์เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายสุจินชัยชุมศักดิ์ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินโดยมีนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและพลตำรวจเอกสรายุทธสงวนโพไข่ผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีหลังเสร็จสิ้นพิธีนายสุจินได้กล่าวถึงแนวทางการทำงานว่ายึดความเที่ยงธรรมเป็นกลางและโปร่งใสและบูรณาการโดยนำข้อร้องเรียนของประชาชนมาวิเคราะห์ว่าเรื่องใดต้องแก้ปัญหาเชิงระบบเช่นบ้านจัดสรรไม่ได้คุณภาพจะพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้กับบริษัทรับภาพรวมไม่เฉพาะบางกรณีหรือบางพื้นที่ส่วนการทำงานร่วมกับรัฐบาลนั้นเชื่อว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะเป็นกลไกที่ทำให้รัฐบาลมองเห็นภาพปัญหาของประชาชนทั่วประเทศเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1: หรือหลายๆเรื่องก็ผมคิดว่าต้องเอามาดูวิเคราะห์กันนะครับเรียกว่าการแก้ปัญหาในเชิงระบบก็จะมี2 ส่วนก็คือส่วนที่เป็นตามมาตรา5รัฐธรรมนูญนะภาระหน้าที่ของรัฐอันนี้ต้องเอามาดูและวิเคราะห์ครับกับปัญหาการร้องเรียนสองส่วนนี้ถ้าเอามาซิงโครไนซ์กันแล้วก็แยกปัญหาถ้าเราทำในสาว่าปีหนึ่งเรามีเป้าว่าจะดูปัญหาหลักๆที่จะแก้ปัญหาในเชิงระบบนะครับผมว่าอันนี้จะทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยลดลงได้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อ
1: าสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก่รัชนกอินทนนท์ผ่าน
0: ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไชน่ามาสเตอร์รัชนกอินทนนท์
1: สังคมนิยมเวียดนามตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในโอกาสวันชาติของข้าพเจ้ามีความยินดีคำอำนวยพรและ
0: ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความวัฒนาภัยบูรณ์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:14 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา

ถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์แล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพรักษาสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคะสงสารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรและทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับเวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยุหสูตรพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม
ในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา

0: ปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี
2: พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีและโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและนั่งรถรางเยี่ยมชมบริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโดยได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่างเก็บน้ำเยี่ยมชมกิจกรรมแปลงปลูกป่าและเยี่ยมชมสันเขื่อนสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตัวโครงการมีความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งต้นน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและปางสีดามาริชโยรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai รวมการแสดงงานหัตถศิลป์อาหารท้องถิ่นให้ประชาชนได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์แบบไทยนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสีสันไทย Colors of Thai Thai ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอคุณค่าและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจากทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างโอกาสและรายได้พร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2568ให้แก่ผู้นำชุมชนและผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูรณ์จังหวัดจันทบุรีชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยลื้อเมืองมางเมืองยวนจังหวัดพะเยาชุมชนบ้านสนำจังหวัดอุทัยธานีเป็นต้นโดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งการแสดงศิลปะอาหารงานหัตถศิลป์และงานคราฟต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้สนุกและสร้างคอนเทนต์ในแบบของตัวเองซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กันยายนเวลา 10:00 นถึง 21:30 นณ Exhibition ฮ .7 ถึง 8 Impact เมืองทองธานีกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับนายชูโชคศิวคุณากรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดณห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการยกระดับมาตรฐานสินค้าวิสาหกิจชุมชนโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริ ในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในพื้นที่สูงและพื้นที่ราบที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตทางเกษตรล้นตลาดโดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการโอท็อปผลิตและจัดส่งวัตถุดิบทางการเกษตรให้แก่ดอยคำโดยตรงพร้อมยกระดับเทคโนโลยีการแปรรูปและการรวมกลุ่มผลิตแบบครบวงจรขณะเดียวกันได้เตรียมใช้เครือข่ายขององค์การตลาดรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นช่องทางกระจายและจัดจำหน่ายสินค้าดอยคำและสินค้าเกษตรแปรรูปทั่วประเทศร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารเช่นโปรตีนบาร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆการบูรณาการในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาพืชผลการเกษตรอย่างตรงจุดและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสคบเร่งช่วยเหลือไกล่เกลี่ยกรณีผู้บริโภคถูกชักชวนซื้อครีมแพงจนได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีมีผู้บริโภคถูกพนักงานร้านเครื่องสำอางในศูนย์การค้าจังหวัดเชียงใหม่ชักชวนเข้าร้านโดยอ้างว่าจะแจกครีมฟรีก่อนเสนอขายสินค้าและรูดบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงิน 85,800 บาทจนบุตรสาวได้โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าทันทีที่ทราบเรื่องได้สั่งการให้สคบ.เขต7ร่วมกับสคบจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ทันทีซึ่งพบว่าร้านค้ามีฉลากและจดแจ้งเครื่องสำอางถูกต้องแต่สคบได้เป็นตัวกลางช่วยประสานเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วโดยทางร้านตกลงคืนเงินเต็มจำนวน 85,800 บาทพร้อมถอนแจ้งความหมิ่นประมาทบุตรสาวผู้โพสต์ส่วนฝ่ายผู้บริโภคตกลงคืนสินค้าถอนแจ้งความและลบโพสต์ดังกล่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจังและสคบพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมทางนี้หากประชาชนถูกละเมิดสิทธิ์สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าอุณหภูมิโลกจะสูงเกินกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งจะทำให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มแรงกดดันต่อระบบนิเวศธารน้ำแข็งและเมืองชายฝั่งที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล UNEP ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการลดอุณหภูมิโลกให้ต่ำกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและจะต้องอาศัยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างฉับพลันควบคู่ไปกับมาตรการจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศอย่างไรก็ตามหากทุกประเทศเลือกที่จะดำเนินการตามคำมั่นสัญญาด้านสภาพภูมิอากาศที่มีในปัจจุบันสถานการณ์ที่ดีที่สุดคือการที่อุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 1.8 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรม สำนักข่าว AFP รายงานว่านายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อตกลงด้านน้ำมันหลังสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาเห็นชอบในการทำข้อตกลงดังกล่าวโดยข้อตกลงนี้จะเปิดทางให้รัฐบาลสหรัฐมีสิทธิ์เข้าถึงแหล่งน้ำมัน17แห่งและบริหารจัดการน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลาราว 65,000 ล้านบาร์เรลหรือประมาณร้อยละ20ของน้ำมันสำรองทั้งหมดของเวเนซุเอลารวมถึงเข้าถือหุ้นร้อยละ35ในบริษัทน้ำมันเอกชนรายใหญ่อันดับ2ของเวเนซุเอลานายไรระบุว่ารายละเอียดเพิ่มเติมของข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดเผยในวันนี้และคาดว่าจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลามากกว่า2เท่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าขณะเดียวกันเชฟรอนบริษัทพลังงานข้ามชาติของสหรัฐจะประกาศแผนขยายการลงทุนครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาในวันนี้นายเอมิลดาดักรองผู้ว่าการจังหวัดชวาตะวันออกของอินโดนีเซียเปิดเผยว่านักเรียน516คนในเขตซิโดอาโจจังหวัดชวาตะวันออกถูกนำส่งโรงพยาบาลเมื่อวานนี้หลังมีอาการป่วยจากอาหารเป็นพิษซึ่งต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันที่รัฐบาลจัดให้โดยสำนักงานโภชนาการแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการดังกล่าวกำลังตรวจสอบว่าอาหารที่นักเรียนรับประทานเป็นสาเหตุของอาการป่วยหรือไม่ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของประธานาธิบดีปราโบโวสุเบียนโตของอินโดนีเซียเพื่อแก้ปัญหาภาวะโภชนาการต่ำในเด็กด้วยการจัดอาหารให้เด็กหลายสิบล้านคนทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตามโครงการนี้เผชิญข้อวิพากษ์วิจารณ์หลายด้านทั้งมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตและการใช้งบประมาณจำนวนมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกเอาชนะถงชิวถงมือ43ของโลกจากไชนีสไทเป2ต่อ0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคาโลยาน่านาบันโตวามือ39ของโลกจากบัลแกเรียต่อไปด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลมือ16ของโลกแพ้ให้กับคริสโตโปปอฟมือ2ของโลกจากฝรั่งเศส1ต่อ2เกม21-9 21-23 และ16-21 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนจัดกิจกรรมให้แฟนบอลชาวไทยร่วมสัมผัสถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษของจริงถึงประเทศไทยเป็นประเทศแรกของฤดูกาลติดตามได้จากรายงาน
9: บริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ JAZZ ผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและ Emirates FA Cup อย่างเป็นทางการและ Monomac จัดกิจกรรม JAZZ Fan Connect Premier League Trophy Experience เปิดประสบการณ์ให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ใกล้ชิดถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกของจริงซึ่งนำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นที่แรกของฤดูกาล 2026 ถึง 2027 ที่อาคาร Jasmine International ถนนแจ้งวัฒนะโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยแฟนบอลชาวไทยที่เดินทางมาร่วมชมถ้วยพรีเมียร์ลีกอย่างใกล้ชิดและเก็บภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมากตั้งแต่ช่วงบ่ายวรานนท์อัศวเวศแฟนบอลทีมอาร์เซนอลชาวไทยเปิดเผยว่าต้องการชมถ้วยพรีเมียร์ลีกของจริงเพราะแม้ว่าจะเคยเดินทางไปรับชมการแข่งขันที่อังกฤษแต่ก็ยังไม่เคยได้สัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดถ้วยรางวัลจริงเช่นนี้มาก่อน
10: แชมป์ล่าสุดนะครับก็ผมคิดว่าโอกาสที่จะได้ไปจับถ้วยที่อังกฤษสำหรับผมอาจจะยากหน่อยก็เลยจังหวะดีก็เลยแวะมาครับผมเคยไปดูที่อังกฤษมาก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปดูถ้วยจริงๆก็อันนี้เป็นโอกาสดีผมคิดว่าไม่ใช่แค่แฟนอาร์เซนอลแต่ว่าแฟนทีมอื่นๆด้วยเหมือนกันก็คือว่าผมคิดว่าเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ทุกๆคนได้มาร่วมกิจกรรมนะครับ
9: ทางนี้สำหรับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จสูงสุดของวงการฟุตบอลอังกฤษและเป็นถ้วยที่ทั้ง20สโมสรต่างมุ่งหวังและคว้ามาครองโดยถ้วยมีขนาดความสูง104เซนติเมตรกว้าง61เซนติเมตรและหนัก 25.4 กิโลกรัมซึ่งทำจากเงินสเตอร์ลิงพร้อมยอดมงกุฎชุบทอง24กะรัตขณะที่ฐานทำจากหินมาลาไคต์ซึ่งสีเขียวของหินสื่อถึงสนามฟุตบอลและเป็นส่วนที่จะใช้สลักชื่อทีมแชมป์ในแต่ละฤดูกาลพาณิชย์คาดนาครายงาน
8: เมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกกำลังพัฒนาฟุตบอลไทยตั้งแต่ระดับเยาวชนฟุตบอลถ้วยไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงาน
11: นายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวาสิตล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและนายศิลปารัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG Container Glass จำกัดร่วมแถลงข่าว เมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสร้างระบบนิเวศพัฒนาฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนฟุตบอลถ้วยสโมสรไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยหวังเพิ่มเวทีการแข่งขันและโอกาสให้กับนักเตะไทยเติบโตสู่ระดับอาชีพและทีมชาติโดยปีนี้ทั้ง2องค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขัน PEA ยังสเตอร์ลีก U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4นอกจากนี้ BGC ยังเป็นผู้สนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยในการใช้สนามเก็บตัวฝึกซ้อมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างต่อเนื่องพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
8: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นภายใต้การคุมทัพของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำโดยยศกรบูรพาชนะพัฒน์บัวพันธ์ชวันวิทย์แซ่เล้าสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มวันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถาน20กันยายนพบฮ่องกงทั้ง2นัดแข่งขันเวลา14นาฬิกาและนัดสุดท้ายพบญี่ปุ่นเจ้าภาพเวลา17นาฬิกา30นาทีสโมสรโปลิสเทโร FC จัดงานโปลิสเทโรซีซั่นโอเพนนิ่ง 2026-2027 ณ NT Auditorium บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเพื่อเปิดตัวสโมสรอย่างเป็นทางการก่อนลุยศึกฟุตบอลไทยลีก2ในฤดูกาล 2026-2027 โดยภายในงานมีการเปิดตัวชุดแข่งขันประจำฤดูกาล 2026-2027 ซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสโมสรสำหรับทัพมังกรโล่งเงินในฤดูกาลนี้ตั้งเป้าสร้างผลงานดีที่สุดในทุกการแข่งขันพร้อมส่งต่อความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นให้กับแฟนบอลตลอดทั้งฤดูกาลปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากฏสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
13: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเนี่ยเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
14: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
15: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
14: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดุลยาวารีเดชใจและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร

ืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
4: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดิ
5: เบอร์เกอร์แพลนเบส
4: ฮะแพลนเบสคืออะไร
5: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
6: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผัก

0: ปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอร์ไรส์ออร์แกนิกค่ะ
1: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ราชธรรม Positive List เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
0: ใช่แล้วค่ะ Positive List นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
3: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
4: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบปวดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
5: คำว่าสามัคคีนี้ขอวิเคราะห์ศัพท์ว่าเป็นการกระทำของแต่ละคนทำความดีเว้นจากความไม่ดีมีความเข้าใจซึ่งกันและกันของแต่ละบุคคลอย่างนี้ถ้าชาติสามัคคีชาติก็ไม่แตกสลายคุมไว้ติดคำว่าคุมนี้อาจจะไม่ชอบกันเพราะเหมือนควบคุมเหมือนคุมขังแต่คุ้มหมายความว่าอยู่ติดอยู่เป็นชาติได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2521

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
0: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
1: เออเอาจัดไปคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
3: มองหาอะไร
4: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู่
5: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
5: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
6: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
5: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
6: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
5: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
8: 1 7 7 2 14 7 3 21
9: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
10: วิชัยขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
11: วิชัยกำลังเดินขึ้นตึกสูง5ชั้น
10: เขาเร่งความเร็วไปที่100
11: เขากำลังขึ้นตึกไปที่ชั้น13
10: เขาเหยียบคันเร่งไปที่120
11: เขากำลังขึ้นตึกไปถึงชั้น19
10: เมื่อเกิดการชน
11: เท่ากับวิชัยตกจากตึกสูง19ชั้นยิ่งเร็วยิ่งรุนแรงตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ขับซิ่งจากสสส
12: คือรู้รักสามัคคีนี้เองก็คงทำให้อยู่กันได้ต่อไปความจริงประเทศไทยนี้ก้าวหน้ามามากแล้วและก็ก้าวหน้ามาอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปสิ่งที่สำคัญก็คือต้องใช้หลักที่พูดเมื่อวานนี้แต่พูดผิดพลาดไปวันนี้จึงมาแก้เสียยืดยาวแก้คำเดียวแก้คำว่าจักเป็นรักหรือรักเป็นจักก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่า เมื่อวานนี้พูดผิดยอมรับเขียนไว้อย่างดีว่าคนไทยรู้รักความสามัคคีไพร่ไปพูดว่ารู้จักความสามัคคีซึ่งก็ไม่ผิดนักแต่รู้รักความสามัคคีนั้นซึ้งกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็จะซึ้งและรู้รักความสามัคคีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม 2540

0: อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวจูงควายไปไหนล่ะกล้า
1: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
0: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นสักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณทั้งจัดซื้อและดูแลน่ะ
1: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
0: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษีแบบนี้ต้องกระซิบปปช.จังหวัดมาดูซะหน่อยแล้วคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

0: ู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
1: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
0: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม
1: ่ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
0: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fdaไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
3: 7 1 7 7 2 14 73 21
4: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
5: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโพยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
6: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
5: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
6: ใช่ๆที่โกง
5: เพิ่มขึ้น
6: นิสัยอ่ะ
5: เพิ่มขึ้น
6: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
5: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
7: ยังไม่ได้พูดคำที่เคยพูดทุกครั้งคือต้องสามัคคีกันต้องไม่ปัดขากันมากเกินไปแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำแบบที่บางคนนึกจะทำจะต้องให้ทุกคนมีโอกาสทำงานทำงานตามหน้าที่เมื่อทำงานตามหน้าที่แล้วก็ต้องหวังดีต่อผู้อื่นนี่เป็นหลักที่สำคัญต้องทำงานด้วยการเห็นอกเห็นใจกันและทำด้วยความขยันหมั่นเพียรพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2540

0: ลุงตาได้ยินเขาพูดกันว่าวัดมีเงินทอนนะครับ
1: อ๋อเงินทอนวัดขบวนการทุจริตเงินพัฒนาวัดนัดแนะกันโกงงบประมาณมีการทอนเงินให้คนตั้งเรื่อง
0: โอ้ทุจริตเชิงนโยบาย
1: ใช่พอเห็นช่องทางโกงเงินได้อยู่ตรงหน้าตามันเลยบอดสมองมันเลยเบื่อมือมันก็เขียนโครงการบาปมาโกงกินเงินวัดกัน
0: โอ้นี่ถ้ามาทำกับวัดหลวงตาคงโดนทอนเป็นการเทศนาสอน3วัน3คืนเป็นแน่แท้เลยครับ
1: เออใช่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
3: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
4: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละลนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
4: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
5: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากมากเลยค่ะ
4: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
5: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
4: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
6: ขับรถทั้งวันยังไม่พักเลยเหรอ
7: ยังไหวอยู่แค่จะไปอีกหน่อยเดียวเอง
8: ร่างกายคุณอาจฝืนได้แต่อุบัติเหตุไม่เคยรอใครหากง่วงจอดพักก่อนอย่าฝืนขับเพื่อชีวิตที่คุณรักและคนที่รอคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: ป้าครับชายอยากกินขนม
10: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
9: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
10: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละ
11: การกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: เจ็ด1 7 7 2 14 7 3 21
13: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
14: คำว่าปรองดองคำว่าสามัคคีสำคัญมากต้องมาหาทางที่มารวมปรองดองกันได้แต่ว่าที่เป็นอย่างนี้คนสองคนความคิดไม่เหมือนกันมีไม่เหมือนมีให้เหมือนกันไม่ได้คนแต่ละคนมีความคิดต่างกันมีแนวชีวิตคนละอย่างได้เรียนรู้มาคนละอย่าง ได้มีประสบการณ์มากคนละอย่างแต่ว่าถ้ามาสัมมนากันนะเชิงปฏิบัติการก็จะสำเร็จได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2544

0: เด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กซะทีเดียวก็ใช่ที่ผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้น
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ขับขี่ปลอดภัยไปกับกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทราบไหมคะการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดตามทางแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามทางแยกหรือบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะหน้าอกผู้ขับขี่จะกระแทกพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
8: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
9: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
10: ์หาเสียงยังโกงได้นะ
11: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
12: โกงประมาณ
8: แล้วจะทำอะไรผมได
9: ้ก็แฉนะสิ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: ชาติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากจะเป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันและมีจุดมุ่งหมายมีอุดมคติอันร่วมกันถ้าหมู่หนึ่งหมู่ใดทำหน้าที่ย่อหย่อนเป็นอันตรายไปก็อาจทำให้ทั้งชาติแตกสลายทำลายไปได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ามกีฬาประจำจังหวัดใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า24ล้านบาทแต่กลับใช้งานไม่ได้จริงทางปปท.
1: นี่แน่ปิดทีวีเลยดีกว่าน่าเบื่ออ
2: ะไรล่ะกล้าบ่นเบื่อเบื่อ
1: ก็ข่าวในทีวีมีแต่เรื่องโกงกินคอร์รัปชันเงินภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างสนามกีฬาจังหวัดสร้างกันไม่เสร็จแต่ก็ตรวจรับไปใช้งานจริงไม่ได้กลายเป็นสนามหญ้าข้าวนกกกขนาดขึ้นเต็ม
2: งั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่ายอมให้ใครมาปล้นโอกาสการมีสุขภาพดีของประชาชนห้ามเบื่อต้องติดตามอย่าให้เรื่องเงียบหาย
1: คนโกงจะได้รับโทษ
2: และไม่มีใครกล้าทำผิดอีกต่อไป
3: สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
4: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
5: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
4: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
6: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
7: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
6: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
7: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินอนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
6: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นเหรอครับ
7: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
6: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพ

0: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
1: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช
4: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
5: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7ราย

0: วันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไหมครับจากสสส.
1: ประชาธิปไตยหรือความเป็นอยู่ของสังคมของชาติอยู่ที่แต่ละคนมีความสุขพอสมควรไม่ใช่เบียดเบียนกันอย่างเปิดเผยหมายความว่าทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันตัวใครตัวมันก็ไม่ได้ต้องถือเป็นหลักว่าเราต้องช่วยกันทำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: ครับ
1: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอก
0: อ๋อเหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็ก
0: ๆครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
3: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ้
4: กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
3: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
5: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
5: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
5: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: ลูกรัดเข็มขัดหรือยัง
8: ไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวเองครับ
9: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทุกครั้งที่เดินทางเพราะชีวิตคุณมีค่ากว่าอะไรทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
11: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่มาเป็นเวลาช้านานได้ตกทอดมาเป็นสมบัติของทุกคนในปัจจุบันจึงต้องช่วยกันทนุถนอมให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปแม้จะมีสภาพสถานการณ์ต่างๆแวดล้อมซึ่งอันตรายและทั้งโลกก็ประสบปัญหาต่างๆนานาก็เชื่อได้ว่าพวกเราจะสามารถไปรอดได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวจูงควายไปไหนล่ะกล้า
1: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
0: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นสักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณทั้งจัดซื้อและดูแลน่ะ
1: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
0: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษีแบบนี้ต้องกระซิบปปช.จังหวัดมาดูซะหน่อยแล้ว คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
3: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
4: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
3: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
5: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
6: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
5: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
6: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
5: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
6: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
5: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีณรงค์ใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฝือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
8: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
9: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงอย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พง
10: หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
11: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
12: โกงประมาณ
8: แล้วจะทำอะไรผมได
9: ้ก็แฉมาสิ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบันอันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวงที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกายชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทำงานเป็นปกติพร้อมกันอย่างไรชาติบ้านเมืองก็ดำรงอยู่ได้เพราะสถาบันต่างๆตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: 2.22 จุดมายืนอยู่ที่ 2,000 ขอประทานโทษครับมายืนอยู่ที่ 8,280.63 จุดแล้วก็ฟุตซี่100ของลอนดอนนะครับปิดปรับตัวลดลงไป 32.83 จุดมายืนอยู่ที่ 1,756.45 จุดครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราจะพักกันเลยนะครับกลับมาจะมาดูประเด็นข่าวอื่นๆเพิ่มเติมครับ
1: ครับ
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ช่วงเจาะประเด็นข่าวสนับสนุนโดย
6: กรมศุลกากรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใส่ใจสังคม AEC 10news.com ข้อมูลเศรษฐกิจที่อยู่ในมือคุณ
1: กลับมาช่วงสุดท้ายนะครับกับรายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจครับ6:53 ครับมาดูประเด็นนี้กันนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมนะครับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.นะครับก็จะมีสมาคมธนาคารไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทอแล้วก็สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้คุณพยงศรีวณิชนะครับซึ่งเป็นประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยเนี่ยเป็นประธานในการประชุมกกร.นะครับแล้วก็ภายหลังการประชุมเนี่ยก็บอกว่ากกร.เนี่ยก็ได้มีการปรับเพิ่มคาดการส่งออกนะครับเป็น 12-16% ครับจากเดิมเนี่ยเขาคาดไว้อยู่ที่ 8-10% แล้วก็มีการปรับนะครับประมาณการของ GDP เป็น 2.1-2.5% เดิมเนี่ยอยู่ที่ 1.6-2.0% นะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มเติบโตดีกว่าที่เขาประเมินไว้นะครับจากแรงส่งของการส่งออกแล้วก็การลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวสูงกว่าที่คาดนะครับคุณพยงบอกว่าอย่างนี้นะครับแรงส่งจากการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนสู่เศรษฐกิจในประเทศเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนโดยในอดีตนะครับการส่งออกที่เติบโตเฉลี่ยประมาณ 14% แล้วก็การลงทุนที่เติบโต 10% เคยสอดคล้องกับ GDP ที่ขยายตัวเฉลี่ยประมาณ 6-7% นะครับสะท้อนว่าไทยเนี่ยสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศได้น้อยลงครับจากการพึ่งพา import content ที่สูงขณะที่การลงทุนระลอกใหม่ยังสร้างการจ้างงานได้จำกัดเมื่อเทียบกับในอดีตนะครับแต่แล้วก็ตามครับทางกกร.เขาก็มองว่าการยกระดับข้อมูลอุตสาหกรรมของประเทศเพื่อให้เข้าใจการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในลักษณะ K-shape economy นะครับเป็นเรื่องสำคัญทั้งการเจาะลึกข้อมูลด้านการส่งออกการผลิตและข้อมูลนะครับงบการเงินนะครับภาคธุรกิจโดยพบว่า K ขาบนนะฮะกระจุกตัวในธุรกิจ new economy ที่ได้รับอานิสงส์จากดิจิตอลแล้วก็ AI เช่นคอมพิวเตอร์แล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ส่วนใหญ่เป็นบริษัทจีนสหรัฐแล้วก็สิงคโปร์ส่วนเคขาล่างครับเป็นธุรกิจที่เผชิญการแข่งขันรุนแรงจากสินค้าต่างประเทศเช่นยานยนต์ปิโตรเลียมและก็วัสดุก่อสร้างครับ
0: ล่าสุดคุณกิติการจอมด้วงนะครับจารุวราภรกุลท่านเป็นผู้อำนวยการการขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครหรือว่าขสมกนะครับก็บอกว่าขสมกได้ลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรมโดยการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือว่า EV
1: คุ
0: ณดิจิโรดรอบนี้เนี่ยเช่าทั้งหมด 1,520 คันวงเงินก็ 15,000 ล้านกับบริษัทนครชัยแอร์ตามแผนขสมกจะรับมอบรถแรก500คันภายในสิ้นปีภายในสิ้นเดือนมีนาคมปีหน้าหลังจากนั้นจะทยอยรับอีก2รถที่2อีก500คันในเดือนเมษายนปี70และอีก520คันในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2570โครงการดังกล่าวนะครับเป็นการเช่ารถระยะเวลา7ปีนับตั้งแต่วันส่งมอบรถแรกโดยบริษัทนครชัยแอร์ก็ร่วมกับบริษัท NexPoint หรือ NEX เป็นผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบรถไฟฟ้าอยู่ฉะเชิงเทรานะ
1: ครับ
0: เคยไปมั้ย
1: ยังไม่เคยไป
0: ผมเคยไปนะปัจจุบันนะครับชิ้นส่วนประกอบหลักของรถ40คันแรกได้มาถึงโรงงานแล้วโดยโรงงานมีกำลังการผลิตสูงสุดวันละ15คันขณะที่ขสมก.มีแผนการผลิตขั้นต่ำวันละ12คัน สำหรับรถต้นแบบนะครับประกอบเสร็จแล้ว2คันเพื่อนำไปทดสอบระบบความปลอดภัยความเหมาะสมกับสภาพถนนรวมถึงให้พนักงานทดลองขับเพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อนนำมาใช้จริงอันนี้ก็รถเมล์ไฟฟ้า 1,520 คันจะนำมาใช้ทดแทนรถโดยสารธรรมดาสีแดงครีมแดงรถร้อนนะ
1: รถร้อนฮะ
0: กี่บาทละ
1: โอ้ไม่ได้ขึ้นนานแล้วนะ
0: ผมก็ไม่ได้ขึ้นนานแล้วเหมือนกันถามดูเฉยๆว่าส่วนใหญ่ก็ใช้รถส่วนตัว
1: ครับ
0: นะครับมาแทนรถครีมแดงเดิมเพื่อยกระดับการให้บริการเป็นรถปรับอากาศพลังงานสะอาดตามนโยบายของรัฐบาลขสมก.ก็เตรียมที่บรรจุรถไฟฟ้าเฟสแรกจำนวน50เส้นทางจากทั้งหมด107เส้นทางที่อยู่ระหว่างการปฏิรูปโดยเส้นทางพื้นที่เขตเมืองและย่านธุรกิจเช่นสีลมบางรักคลองเตยพระราม4รวมถึงเส้นทางเชื่อมต่อชานเมืองเพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าคนไม่ใช้รถไฟฟ้าดิใช้ยังใช้รถเมล์อยู่เยอะนะ
1: ครับ
0: ปัจจุบันขสมีผู้โดยสารเฉลี่ยนะครับอยู่ที่5แสนถึง6แสนคนในวันธรรมดาแล้วก็ลดลงเหลือ3ถึง4แสนคนในวันหยุดค่าโดยสารรถเมล์ใหม่จะอยู่ที่ประมาณ 15-25 บาทตามเงื่อนไขของรถปรับอากาศของกรมขนส่งทางบกส่วนรถเมล์ครีมแดงที่เก็บอยู่8บาทตลอดสายถ้าเป็นรถแอร์ใหม่ EV ใหม่ค่าโดยสารจะเป็น 15-25 บาทนั้นรัฐบาลกำลังหาทางออกอยู่ว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนไม่รับภาระมากเกินไปกว่านี
1: ้ครับ
0: ค่าโดยสารประเทศไทยแพงจริง
1: ในแต่ละระบบขนส่งนะ
0: รวมๆเนี่ยเขาบอกว่าเดินทางบางทีวันเป็น100-200นะ
1: ใช่ฮะ
0: แล้วไหนจะค่ากินค่านู่นค่านี้อีกเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้แพงเพราะนั้นคนบางคนถึงเลือกอยู่บ้านใกล้ที่ทำงานแต่พอบ้านอยู่ใกล้ที่ทำงานบ้านที่อยู่นี่ก็ค่าเช่าแพงอีก
1: ใช่ฮะ
0: ดอนหลายดอกเหลือเกินไม่ใช่คนไทยสุดท้ายเงินไม่เหลือเลยในกระเป๋า
1: ครับ
0: หมดเวลาแล้วนะครับพรุ่งนี้พบกันวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังเพียงแค่นี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
5: รับรู้ข่าวสารเศรษฐกิจตั้งแต่รุ่งเช้ากับเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต AEC 10 news.com ข้อมูลเศรษฐกิจที่อยู่ในมือคุณ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครพบถังบรรจุ